0: เปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
1: นี่ชุดถ่าย MV ของฉันเหรอ
2: ใช่ฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
3: เห็นยังไงสิอุ้ยชุดสวยอือเฮ้ยปูนาเธอจบโรงเรียนรีดผ้าจังไหนอะรีดผ้าไม่เรียบเลยอะเป็นเกล็ดๆเม็ดๆตะปุ่มตะปั่มเต็มไปหมดเลย
4: เอ้า
3: ไม่เรียบอะค่ะ
1: เอาไปรีดใหม
4: ่พวกนี้ไม่เรียบดูสิ
3: รีดใหม
1: ่เอาไปรีดใหม่พวกนี้เอาไปรีดใหม่ให้หมดเลย
2: เสื้อผ้าพวกนี้ฉันรีดมาหมดแล้วทุกตัวนะ
1: ก็มันไม่เรียบไง
3: ใช
1: ่คิดดูถ้าเสื้อไม่เรียบแล้วศิลปินเอาไปใส่ถ่าย MV ภาพที่ออกไปคนดูมาคอมเมนต์ด่าบริษัทจะเกิดอะไรขึ้น
3: บริษัทก็จะเสียหายเพราะเธอไงบริษัทต้องเจ๊ง
4: แน่นอน
1: ปูนาเธอนี่น่าสงสารเหมือนกันเนาะฉันน่ะไปถึงไหนตอนไหนแล้วแต่เธอยังเป็นเด็กรีดเสื้ออยู่เลย
3: ตกใจมาก

0: อย่างแต่ก็ยังไม่เคยพอ
1: จริง
0: ต้องเหยียบหัวคนอื่นเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเหนือกว่าถามจริงๆเธอมาเลยอะมีความสุขจริงๆเหรอที่ทำแบบนี้
2: ใช่ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเธออยู่ในที่ที่ควรอยู่ก็ตำแหน่งเด็กรีดเสื้อไงที่เหมาะสมกับเธอ
0: ตอนนี้อาจจะใช่แต่รอก่อนเธอมาเรียกเด็กรีดเสื้ออย่างฉันจะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือเธอให้ได้
3: กล้าพูดเนาะ
4: ฮีโร
3: ่นะกูนะเออเจอดูจากโง่เฮงอย่างมันแล้วไม่มีทางหรอกที่จะได้เป็นนักร้อง
4: นั่นแหละ
3: จ่าหน้าเหมือนไส้แบบนี้มันต้องตกทั้งสอด
5: อุ้ยตอบฉันทำไม
6: ฮัลโหลค่ะได้ขอตัวสักคนนะคะตัวเองฮัลโหลค่ะ
7: ได้
2: น้องเหมียวเอ้ยเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวน่ารักจังเลยแมวใครคะเนี่ยหิวไหมหิวไหมคะพี่คะแมวใครคะ
4: ผมว่านี่คือตัวจริงของคุณนะมาเรีย
2: ตัวจริงอะไร
4: ก็ผู้หญิงที่อ่อนโยนเมตตาต่อสัตว์ไม่ใช่ผู้หญิงที่เลวร้ายหรอก
2: นี่หมายว่าฉันร้ายหรอ
4: ก็เวลาคนเจอปูนาทีไรคนก็ร้ายใส่ทุกที
2: ก็เป็นคู่แข่งกันก็ต้องร้ายสิ
4: คู่แข่งกันไม่ยังเป็นต้องร้ายใส่กันหรอกดีกันก็ได้ถ้าคุณเอาชนะคนที่เก่งได้ก็แสดงว่าคุณชนะด้วยความสามารถไม่ใช่การเอาชนะด้วยการเหยียบจนเขาไม่มีทางสู้
3: คุณมาเรียไม่ทราบอย่าไปฟังนะคะคุณมาเรียถ้าคุณมาเรียอยากจะเป็นที่หนึ่งอะคุณมาเรียต้องท่องไว้เลยนะคะว่าเราต้องกำหลาบคู่ต่อสู้ให้มันอยู่หมัดให้มันหมดหนทางสู้ถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนถ้าไม่ชนะด้วยมันก็ต้องชนะด้วยคาถาเพี้ยงไป
4: นี่ถ้าว่างนะ

0: จากไฟยกฉากบ้างมาทำอะไรห้องนี
1: ้อย่าให้ความรู้สึกอยากเอาชนะมาบดบังเรื่องดีๆในตัวคุณนะครับคุณมาเรียเพราะผมเชื่อว่าตัวตนจริงๆของคุณแล้วไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลย

0: ชิวชิว
1: ไป
0: กล้ามาสั่งสอนคนอื่น
1: เอออ
0: ย่าไปฟังนะคะคุณมาเรียอย่าไปหลงไหลคำพูดเพ้อเจ้อของผู้ชายไร้สาระนะคะ
1: ใช
0: ่หรือว่าคุณมาเรียแอบมีใจให้เขาไปแล้วอ่ะ
2: บ้าไม่มีทางหรอก
0: อย่านะคะถ้าคุณสอนรักเขารู้ว่าคุณมาเรียแอบมีใจให้ผู้ชายคนอื่นคุณสอนรักเขาต้องเทใจให้นางปูนาแล้วถึงเวลานั้นนางปูนามันก็จะขึ้นมาเป็นเจ้านายเรานะ
3: ถ้ามันมาเป็นเจ้านายเรามันจะเอาขึ้นเราแน
2: ่ไม่ฉันจะไม่ยอมให้นางปูนามันเหนือฉันหรอก
0: ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณมาเรียต้องจับคุณสอนรักให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณมาเรียเป็นนักร้องแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงผู้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นคู่ครองของคุณมาเรียนั่นก็คือลูกชายของนายห้างไม่ใช่ผู้ชายกระจอกอย่างนายมานัดนั่น
1: ใช่
0: นะ

0: าโปนาเสื้อผ้าพวกนี้ครูรีดหมดแล้วนะ
1: เขาให้มารีดใหม่ค่ะ
0: ใคร
1: มาเรียค่ะ
0: โดนมันแกล้งอีกแล้วได้สิยอมมันได้ยังไง
1: อย่าไปมีเรื่องเลยค่ะครู
0: ทำไม
1: เขาเป็นศิลปินเราไม่ใช่มีเรื่องไปก็ไม่มีประโยชน์
0: เจ็บใจเจ็บใจจริง
2: ๆปูนาไม่โบราณที่จะใช้ถ่าย MV อยู่ไหนหรอคุณสอนดักให้มาเอาอ่ะ
0: ใครทำพร็อพก็ไปถามพวกนั้นสิไอ้พวกเราทำเสื้อผ้าไม่รู้หรอก
2: แต่ว่าฝ่ายพร็อพบอกว่าให้ปูนาช่วยเก็บให้นะคะ
0: จริงเหรอปูนา
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวปูนาไปเอาให้นะ
0: เดี๋ยวครูช่วยรีด
2: ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยรีดด้วยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทัน
0: ก็ดีไอ้อ่ะ
3: เชียพอดีว่าวันก่อนมีคนเอาเลนกล้องมาส่งแต่ว่าฉันไม่อยู่ฉันลองเช็คดูแล้วมันส่งเข้ามาในระบบแล้วเดี๋ยวนายลองไปดูหาหน่อยนะว่ามันลงไปที่ไหนบ้าง
4: ได้ครับคุณสรัก
3: อาจจะลองไปเช็คดูที่กระดังเก็บพ็อปก็ได้นะเพื่อจะถูกส่งไปที่นั่น
4: ครับ
3: ขอบคุณมากคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณสรักคุณสรักครับคุณสรักไม่ต้องเรียกผมอย่างนั้นก็ได้นะครับวันนี้คุณสรักเป็นผู้กับส่วนผมมาเป็นแค่ผู้ช่วยครับ
3: โอ้โหแต่ว่าผมทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับพี่ต้องสอนผมแล้วครับ
5: ไม่เป็นไรครับเรื่องนั้นคุณสรักเดี๋ยวผมจะแนะนำคุณสรักไปทีละช็อตแต่ถ้าเกิดว่านักข่าวเข้ามาคุณสรักต้องออกหน้าเลยนะครับ
3: ได้เลยครับไม่มีปัญหาถ้างั้นผมว่าเรามาเริ่มกันดีกว่าครับ

0: ใครเป็นคนเซ็นรับแล้วก็เอาของไปเก็บไว้ที่ไหน
1: แต่มันไม่ใช่เล่มนี้เอามานี
0: ่เอาก็ถ้างั้นแกลองโทรเช็คคุณสอนรักก่อนดีกว่า
1: ฮัลโหลครับเจ้านายไอ้ชัยยามันเข้ามาที่โกดังมันบอกว่าเจ้านายให้มาเอาของครับเข้าใจแล้วครับเล่นไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไปหาที่อื่นไป

0: เกือบไปแล้วไอ้ชายาน
1: ั่นแน่เมื่อกี้ฉันเห็นนายแอบเข้าไปในห้อง
0: ผมเข้าไปหาของไม่ได้แอบเข้าไป
1: แต่ท่าทางของนายมันดูแปลกๆนะ
0: แปลกยังไงผมเนี่ยนะแปลก
1: คนปกติถ้ามาหาของคงไม่เอามือถือขึ้นมาถ่ายเหมือนกำลังเก็บหลักฐานฉันถ่ายคลิปหมดแล้วนี่นายเป็นใครกันแน่นายชยา
2: ฉันถามไม่ได้ยินหรอบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่านายเป็นใครกันแน
1: ่ไม่บอกก็ได้
2: แต่ถ้าให้เดานายต้องไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์ธรรมดาแน่นอน
0: โอ้โหโอ้โหนี่เก่งจริงเลยคุณนี่เดาได้เป็นฉากๆเลยนะนี่เป็นคนนั้นปะเนี่ยหรือว่าดูซีรีส์แบบสอบสวนสืบสวนมากไปนะผมว่านะคุณเนี่ยฮะ
2: อย่ามาตลก
0: ก็ได้ความจริงแล้วผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ธรรมดาน
2: ั่นไงในที่สุดก็ยอมรับออกมาจริงๆด้วย
0: ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยเหยียบไปเลยนะห้ามบอกใครเด็ดขาด
2: พูดก็พูดมาสักทีสิลีลาอยู่ได้
0: เอาหูมาใกล้ๆสิความจริงแล้วผมเป็นยูทูบเบอร์ตกอับช่วงนี้ขาลงมากเลยคุณอยากจะชวนคุณมาเป็นคู่จิ้นด้วยกันน่ะนี่คุณรายได้ดีเลยนะสิ้นเดือนปุ๊บรับเงินปั๊บโอ้ยงานง่ายๆสบายสบายเลยคุณ
2: ไอ้ทะลึ่งลามก
0: ทะลึ่งอะไรคุณผมแค่ชวนคุณมาถ่ายคลิปร้องเพลงลงช่องยูทูบแค่นั้นเอ้ยนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยคิดลามกอะไรกับผมไม่ได้นะคุณผมยังโสดยังซิงคุณมาคิดแบบนี้กับผมไม่ได้นี่เห็นผมแบบนี้เนี่ยผมก็หวงเนื้อหวงตัวนะครับ
2: นายพูดอะไรของนายฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นสักหน่อยนี่หยุดพูดไปเลยนะ
0: เฮ้ยถ้าไม่ได้คิดทำไมหน้าแดงดูสิดูตาคุณสิตาคุณมันฟ้องแล้วเนี่ยแววตานี่แบบหื่นมากเลยคุณอย่านะคุณอย่านะหูอย่านะอย่าทำอะไรผมนะเว้นผมไว้สักคนเถอะนะผมกลัว
2: ไอ้บ้า

0: คุณอา
1: ครูคะคือเมื่อกี้
0: ครูเห็นหมดแล้วมาอยู่นี่เอง

0: จะหาใหม่เจอไหม
1: เจอค่ะ
0: ถ้าเราไม่เจอเราจะหาช่วย
1: ไปกันเถอะค่ะครู
0: ไปไหน
1: ไปเถอะ
2: เกือบโดนจับได้แล้วเรา
1: น ี่จะไอซ์ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่า
3: ใช่เลยขอบใจมากนะปูนางั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้คุณสอนรักก่อนนะ
1: หนูมีอะไรจะบอก
0: มีอะไร
1: เมื่อกี้หนูเห็นนายชยาแอบเข้าไปในห้องหลังโกดังท่าทางยังไงก็ไม่รู
0: ้ยังไง
1: ก็เขาทำตัวมีพิรุธด้วยเหมือนว่าเข้าไปหาอะไรสักอย่าง
0: โอ้ยอาจจะเข้าไปหาของนั่นแหละ
1: แต่หนูว่าเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดา
0: โอ้ยแล้วเป็นอะไรเหรอ
1: ก็อาจจะเป็นพวกร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาอะไรเงี้ย
0: ดูปากครูนี่ดูปากครูนะเผลอเจอดูหนังมากเกินไปแล้วมั้งสมัยนี้ยังจะมีร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาอีกเหรอจะบ้าไปแล้ว
1: ครูครูไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คอยดูนะว่าหลังจากนี้หนูจะคอยจับตาดูในนั่นไม่คลาดสายตาเลย
0: ที่ตามจับตาดูเขาเนี่ยเพราะเขามีทีท่าแปลกๆหรือว่าหนูชอบเขา
1: หนูไม่ได้ชอบเขานะ
0: ชอบก็ไม่เป็นไรชายาเขาดูดีเหมือนกันครูช่วยเป็นพ่อสื่อให้เอาไหม
1: ครูพูดอะไรของครูเนี่ยหนูไม่คุยกับครูแล้ว
0: อ้าวโอ้ยตัวนี้ครูรีบไปแล้วเขินด้วยสิ
1: รีบตัวอื่น
0: อันนี้ก็รีบแล้วรีบหมดแล้วไม่ต้องหยิบอีกแล้ว

0: ไปกับฉัน
1: พุ่มกับครับ
2: มีอะไรจ๊ะ
1: ผู้กองต้อมกำลังเรียกตัวไอ้ขวดไปสอบปากคำครับ
2: แล้วมันพาดพิงอะไรถึงคุณสิงหาหรือเปล่าน
1: ั่งชื่ออะไร
0: ขวด
1: วันนี้ไปมีเรื่องอะไรที่ตลาด
3: ก็ไอ้สิงหามันเบี้ยวเสียเสียวางมัดจำไปแล้วแต่มันไม่ยอมปล่อยของ
1: ปล่อยของของอะไร
3: ปะโถจะของอะไรก็ของที่มันไอ
4: ้หยุดหยุดหยุด
1: มีอะไรครับผู้กำกับ
4: คุณออกไปก่อนเดี๋ยวผมสอบปากคำผู้ต้องหาเอง
1: เออแต่ว่า
4: ออกไปนี่คือคำสั่ง
5: นายอยู่ต่อได้แต่ต้องลบของเก่าทิ้งแล้วเรามาเริ่มกันใหม
6: ่ครับ
1: ทำไมผู้กำกับต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ด้วย
0: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
2: คำถามสุดท้ายนายมีลูกมีเมียหรือยัง
6: มีครับ
2: แล้วห่วงลูกห่วงเมียไหม
6: ผู้กำกับถามทำไม
2: ถามไปงั้นอยากรู
1: ้ครับ
5: เชิญครับผู้กำกับครับคุณกิติมาแล้วครับ
2: จะเปิดประตูให้เข้ามา
5: ครับ
7: เนี่ยเหรอคนของไอ้เสียหนู

0: ดีคุณสิงหาด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปหาเลย
1: ได้เลยครับคุณสิงหาเข้าใจครับว่าผู้กำกับงานยุ่งครับ
0: เดี๋ยวผมไปส่ง
2: ครับผม

0: อะไรขึ้นวะชยา
1: น่าจะเป็นลูกน้อยเสียหนูครับคงจะมาทำร้ายคุณสอนรัก
0: ฝีมือเองดีมากนะชยา
1: ขอบคุณครับ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้ม

0: มชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shoppingสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มาเรียนฝันที่เป็นจริง
2: มองกี่ทีก็สวย
3: อ้าวใช
1: ่ขอนั่งทีขอนั่งที
4: มาครับทุกคนมาเลยครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายจริงกันละเดี๋ยวเรามาซิงกันเนาะผมจะเริ่มนับ5 4 3 2แล้วเปิดเพลงแล้วมาเรียก็ขยับปากตามเพลงเนาะ
2: ได้ค่ะมาเรียพร้อมเต็มร้อยค่ะ
1: พร้อมที่ไหนนะคะเหงื่อคุณมาเรียยังแตกอยู่เลยคุณสอนรักคะรบกวนซับหน้าน้องมาเรียหน่อยนะคะคือโซฟี่กำลังจะซ้อมเต้นนะคะ
4: ได้ครับ

0: หน้าดูเครียดเป็นอะไรวะ
1: เปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไร
0: หึงอะเด้
1: ไม่ได้หึง
0: นั่นน่ะที่แท้ก็เฮ้ยเหม็นกลิ่นเหมาเน่าว่ะ
2: ชายาไปตามใช่ไหม
1: ให้ผมไปด้วยไหมครับ
2: ไม่ต้องแกอยู่ดูแลความปลอดภัยสอนรักที่นี่

0: ไม่ผ่านหนุ่มในร้อยมาปิ๊งหนุ่มสักคน
1: นั่งสิกิตติเขาชมแกว่าฝีมือดีก่อนทำงานที่นี่เคยทำงานที่ไหนมา
2: ผมเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับทำงานที่นี่เป็นที่แรก
1: แล้วเกิดไปฝึกการใช้ปืนกับการต่อสู้มาจากไหนล่ะ
2: ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็เรียนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับพอเข้ามหาลัยก็ไปเรียนยิงปืนในชมรมในมหาวิทยาลัยครับ
1: แล้วใจถึงหรือเปล่า
2: แล้วคุณสิงหาจะให้ผมทำอะไรครับ
1: จะให้มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้ฉันหน่อย
3: ปกติแกก็ดูแลคุณสอนรับแต่ว่าจะมีบางวันที่คุณสิงหาออกนอกสถานที่ก็จะขอให้แกมาช่วย
2: แล้วพวกที่มาทำร้ายคุณสิงหากับคุณสอนรับนี่เป็นพวกไหนกันครับ
1: ก็พวกคู่แข่งทางธุรกิจนั่นแหละ
2: ชื่ออะไรครับ
1: อย่าถามมากอยู่ไปก็รู้เอง
2: แล้วจะให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับ
1: พรุ่งนี
2: ้ได้ครับ
1: ดีงั้นพรุ่งนี้เจอกัน
2: ครับขอตัวนะครับ

0: เรื่องไอ้ขวดเป็นไงบ้าง
1: ให้เวลามันหน่อยรอให้ลูกเมียมันมาเยี่ยมเดี๋ยวมันคงตัดสินใจได้

0: ังไงบ้างคะพอได้ไหมคะ
1: ขอดูมอนิเตอร์หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับมาครับนั่นมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
3: คุณต่อรักครับพอดีพรุ่งนี้มีคิวด่วนออกรายการทีวีครับ
1: อ๋อแล้วในรายละเอียดอะไรนะ
3: เดี๋ยวเขาแจ้งมาอีกทีนึงครับ

0: นี่มันโรงแรมฉันนะ
1: ทำไมนายไม่บอกฉันว่าคุณสอนรักมีรายการทีวีที่กรุงเทพเชิญไปสัมภาษณ
0: ์โอ้โหแล้วก็เรื่องอะไร
1: รายการอะไรสัมภาษณ์ที่ไหนสัมภาษณ์กี่โมงเสร็จกี่โมงบอกมาให้หมดเน่หูตึงหรือไง
0: ผมไม่ได้หูตึงแต่ผมไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อน
1: ก็ตอบฉันมาทุกคำถามนั่นแหละ
0: ผมรู้แค่ว่าเขาติดต่อคุณสอนรักให้ไปอัดรายการเพลงเด็ดเพลงดัง
1: รู้แค่นี้เป็นบอดี้การ์ดภาษาอะไรทำไมข้อมูลง่ายๆแบบนี้ถึงไม่รู
0: ้เอามือถือไป
1: จะไปทำอะไร
0: เอามาเถอะนะนี่เป็นเบอร์คุณแจนประสานงานของรายการถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณก็โทรไปถามเขาได้เลย
1: หยุด
0: อย่ามาซักผมมากผมรู้แค่นี้จะเอาหรือไม่เอาอย่าลืมนะคุณติดเลี้ยงข้าวผมหนึ่งมื้อ

0: สวัสดีค่ะใช่ไหมคุณแจนใส่ประสานงานรายการเพลงเด็ดเพลงดังหรือเปล่าคะเนี่ยใช่จริงเหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะตื่นเต้นค่ะบังเอิญได้เบอร์มาค่ะมีคนให้มาคือขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อว่าโซฟี่ค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณมาเรียนะคะจำได้ไหมเอ่ยค่ะคุณมาเรียที่วันนั้นไลฟ์สดกับคุณสอนรักค่ะตอนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นไวรัลนะคะจำได้ไหมคะจำได้เหรอคะโอ๊ยโอ๊ยขอบคุณมากค่ะโซฟี่อยากจะมาเสนอค่ะว่าน่าจะทำรายการสัมภาษณ์ผู้รับผู้นี้ดีไหมคะจริงเหรอคะก็คิดอยู่เหมือนกันเหรอไม่เห็นดีคะโอ๊ยว้าวพอดีเลยค่ะว่างั้นขอโทษนะคะโซฟี่ขอล็อกคิวไว้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เลิกกองแล้วนะคะ
2: เขากลับกันหมดแล้วใช่ไหมน้องไอ
1: ซ์กลับแล้วค่ะแต่ว่าปูนากับครูอ่ะมีคิวถ่ายงอกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
3: ถ่ายอะไรเหรอ
1: ก็คุณสอนรักกับมาเรียมีถ่ายรายการที่กรุงเทพนะคะ
2: อ้าวแล้วมาบอกตอนนี้จะให้เตรียมชุดยังไงล่ะ
3: โอ้ยไม่ทันแล้วร้านปิดหมดแล้ว
4: ไม่ต้องเตรียมหรอกครับเดี๋ยวให้มาเรียใส่ชุดคอนเซ็ปต
2: ์แต่ว่าชุดคอนเซ็ปต์เพิ่งใช้ถ่าย MV ไปวันนี้ยังไม่ได้ซักรีดเลยนะคะ
4: ผมให้ร้านมารับไปแล้วครับคุณอาจจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
2: แล้วชุดคนสอนรักล่ะคะ
4: นั่นสิครับใส่ชุดอะไรดีคุณอาดูให้ผมหน่อยไหนมาดูกันชุดไหนดีนะไหนคุณอาดูให้ผมหน่อย
1: หนูมีธุระจะคุยกับครูพอดีเลยค่ะเดี๋ยวไปคุยด้วยกันนะคะปะ
4: ได้ไหมครับตัวนี้เป็นยังไง
2: จะลอง
4: ดูไหมครับดูหน้าใสผมหน่อยนะ

0: เป็นไงบ้างครับ
1: รู้สึกตึงไหมคะ
0: ก็ได้อยู่นะครับถ้างั้นเราลองติดกระดุมดูไหมกำช่วยมามันแน่นนิดนึงนะรู้สึกยากมากโอเคได้แล้วไหนดูสิ
2: ได้ดูไหมครับ
3: ได้อยู่นะคะ
4: คุณสรักษ์ครับคุณสิงหาเร่งให้กลับบ้านครับ
0: ได้เดี๋ยวฉันจะรีบกลับพรุ่งนี้เอาชุดไปเยอะๆนะจะได้ไปลองที่กองด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ช่วยฉันถอดหน่อย

0: เฮ้ยแกเป็นใครวะ
1: เฮ้ยคุณ

0: ไอ้ยักษ์ยังไม่กลับหรอวะ
1: ยังเอารถไปลุยโคลนมาเช็ดซะหน่อย
0: เออแล้วพรุ่งนี้มีคิวไปไหน
1: พาคุณทิ้งหาไปธุระแต่เช้า
0: โอเคพรุ่งนี้เช้าเข้ากรุงเทพใช่ไหมครับนาย
2: ใช่พรุ่งนี้แกกับมนัสไปกับฉันส่วนชยาเนี่ยไปกับพ่อฉันพ่อฉันโทรมาบอกว่าอยากเอาแกไปด้วย
0: ครับพรุ่งนี้แกจะพาในห้างไปไหนวะ
3: ไม่รู้เหมือนกันคุณสิงหายังไม่ได้บอก
2: เออกลับบ้านได้แล้วคุยกันอยู่ได
4: ้เดี๋ยวผมขับรถให้ครับ
2: ไป

0: โอ้เอ้ยลืมฟองน้ำ
1: รับไปซะ
2: ขอบคุณครับพี่เปลว
1: เองเป็นคนขับรถของบริษัทดาราทองใช่ไหม
2: ครับแต่ผมไม่ใช่พนักงานประจำจะมาตอนเขาเรียกแล้วนี่พี่จะให้ผมทำอะไร
1: พรุ่งนี้ไอ้ยักษ์คนขับรถประจำของไอ้สิงหามันลาป่วย
2: เดี๋ยวครับ
1: เองต้องไปแทน
2: แต่ว่า
1: ไม่มีแต่บอกให้ไปมันต้องไป
2: ครับครับ
1: ถ้าพรุ่งนี้เองออกจากโคกตาอยู่เมื่อไหร่ให้เลี้ยวเข้าเนินมะพร้าวทันที
2: พี่จะทำอะไร
1: มึงไม่ต้องอยากรู้หรอกกูบอกว่าให้พาไปที่เนินมะพร้าวเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นกูจะไปเยี่ยมครอบครัวมึง
2: ครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมทำให้
1: ไป
2: ครับ

0: ครส่งข้อความมา
1: ทรายของลุงจ่าส่งข้อความมาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแถวดงมะพร้าว
0: เหตุไม่คาดฝัน
1: พรุ่งนี้สิงหาไปไหน
0: มันยังไม่ยอมบอกเส้นทาง
1: ฉันเข้าเมืองพาสอนรักกับมาเรียไปอะไรกัน
0: ถ้ามันไม่โจมตีนายสอนรักก็ต้องโจมตีนายสิงหาไม่แกก็ฉัน
1: สาธุลุงจ่าช่วยผมด้วยนะครับพรุ่งนี้จะเป็นใครก็ได้แต่ขออย่าให้เป็นผมนะครับ
2: เฮ้ยไอ้มนัส
1: อะไรวะ
2: ไอ้เวนถ้าไม่ใช่แกก็เป็นฉันสิวะ
1: เออยังต้องขอให้แกรอดกลับมาได้นะอะไรเนี่ยแกทำอะไรเนี่ยฮะ
2: ลุงจ่าครับถ้าลุงหมั่นไส้ใครก็ขอให้คนนั้นมันโดนนะครับลุงของานสบายๆให้ผมบ้างนะครับลุง
1: เฮ้ยไอ้ชายาเพื่อนรักทำไมแกไม่เสียสละไอ้เพื่อนบ้างวะ
2: นี่แหละเสียสละแล้วเว้ย
1: นี่หรอ
2: เออ
1: ต้องมันเป็นฉันมา
2: แกน่ะโดนใช่ไหม

0: พี่ยักษ์เหรอพอดีพี่ยักษ์ไม่สบายครับบริษัทเลยส่งผมมาขับแทนครับ
1: รู้เส้นทางใช่ไหม
0: รู้ครับ
2: วันนี้เราจะไปไหนครับ
1: ไปคุยงานแต่ทางที่ไปมันค่อนข้างเปลี่ยวก็เลยให้แกไปด้วย

0: ทำไมพามาทางนี้เฉยหยุด
1: จอย
0: หยุด
1: จอย
0: หยุดหยุด
1: เฮ
0: ้ย
1: ไ
0: ปดิไป

0: ใช้ให้มึงมา
1: คนชื่อเปรียวครับเขาจ้างให้ผมขับพามาทางนี้ครับ
0: คุณสิงหา
2: ไม่เป็นไร
0: ฉันเคลียร์ได้

0: ู่ครับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับขอกำลังมาระงับเหตุหน่อยครับ
1: ผู้กองครับตอนนี้มีเหตุปะทะกันไม่รู้เป็นพวกไหนมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุครับ
2: ขอทราบพิกัด
1: ทางหมู่บ้านเนินมะพร้าวครับ
2: งั้นจัดทีมพาผมไป
1: ครับ
3: ว่าไงจ๊ะ
4: เฮ้ยไอชิดแถวเนินมะพร้าวอ่ะมีเหตุยิงถล่มกันอ่ะใช่พวกเองหรือเปล่าวะ
3: ไม่ใช่พวกผมแต่เดี๋ยวนะที่เนินมะพร้าวเหรอง
4: ั้นเองรู้ไหมว่าเป็นพวกไหน
3: อาจจะเป็นคุณสิงหาก็ได้เพราะวันนี้เจ้านายผ่านแถวนั้น
4: งั้นรีบไปช่วยคุณสิงหาเร็วก่อนที่พวกตำรวจจะไปถึง
3: ขอบใจจ้าเดี๋ยวรีบไปพี่ชาติเจ้านายโดนถล่ม
5: ที่เนินมะพร้าว
3: ไปพี่

0: คุณสิงหาเหลือกระสุนอีกไหมครับ
1: ไม่มีแล้ว
0: ระเบิด
2: ถ้ามาเรียชนะแล้วมาเรียจะมีความสุขจริงๆหรอกับชัยชนะที่ได้มาจากการทำร้ายคนอื่น
3: แต่ฉันเป็นศิลปินส่วนเธอเป็นแค่เด็กรีเสื้อผ้า
4: ทนไม่ไหวแล้วเว้ยเธอกลัวเหรอ
5: ถอยนะอย่าเข้ามานะ

0: นะ
1: พวกนายเป็นใครกันแน
2: ่ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: คุณลำบากใจแค่พอฉันเป็นทีนาราแค่นั้นใช่ไหม
1: ที่ผมลำบากใจเนี่ยเพราะผมต้องอยู่คนละข้างกับคุณเนี่ยแหละ
2: ติดยาติดพนันขโมยแม้กระทั่งของคนในบ้าน
3: นายเป็นคนผลักตังใช่ไหม
4: ตังอาการดีขึ้นมากแล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษแล้วล่ะ
5: คิวรู้ใช่ไหมถ้าคิวไม่ฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันจะจบ
6: คุณพ่อคะคุณพ่อชอบตัวไหน
7: นุ้ยชอบตัวไหนตอนนี
8: ้อ้าวนน
9: ท์อ๋อสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
10: สว
8: ั
10: สดีครับ
11: เล่นกับพี่เน่งไป
8: พาน้องเน่งมาเช็คกล้ามเหรอครับ
9: ครับแต่ว่าผมคิดมากไปเองครับเพราะว่าผลตรวจเนี่ยปกติเลยแล้วพาน้องอุ่นมาทำอะไรล่ะครับ
11: ที่เขาหน่อยเรื่องไข้หวัดใหญ่อะก็เลยพามาฉีดวัคซีนกันทั้งครอบครัวเลย
8: แล้วก็ไม่เยี่ยมตังค์ด้วยครับเห็นเขาย้ายมาอยู่ห้องพิเศษแล้วนี
9: ่ครับเมื่อเช้าผมก็ไปเยี่ยมมาครับหน้าตาเขาดูสดใสดีนะครับคุณฟ้าครับไหนๆก็เจอกันแล้วผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับ
8: ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะพาน้องอุ่นเนี่ยไปหาตังก่อนนะครับตามสบายนะครับ
11: เอามานี่มา
9: ลูกอุ่น
8: ไปทั้งนู้นไปทั้งนี
11: ้นายมีอะไรจะคุยกับฉัน
9: ผมขอลาออกครับ
11: ทำไม
9: ผมทำตามที่คุณฟ้าขอไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องการทำงานเนี่ยผมทำให้คุณฟ้าได้เต็มที่เลยครับแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรักคุณฟ้าว่าน
11: ี่แกจะยอมเอาหน้าที่การงานที่มันมั่นคงรวมถึงเงินเดือนที่มันสูงเรียกว่าคนอื่นตั้งหลายเท่าเนี่ยแลกกับผู้หญิงเหรอ
9: ผมคิดว่างานที่ดีผมหาใหม่ได้แต่ผู้หญิงดีๆอย่างคุณฟ้าว่าผมหาใหม่ไม่ได้อีก

0: เดี๋ยวค่ะฉันอยากจะมาบอกให้คุณลืมเรื่องเมื่อคืนคือฉันไปคิดมาทั้งคืนแล้วนะคะถึงฉันจะไม่ค่อยโอเคแต่ฉันก็ยอมรับที่คุณตัดสินใจ
1: เมื่อคืนคุณจูบผมแล้วบอกให้ผมเลือกข้างคุณแล้วพอมาตอนนี้คุณบอกว่าคุณยอมรับได้จะให้ผมลืมเรื่องทุกอย่างนั้นเหรอมันจะดูอัตใจเกินไปหรือเปล่า

0: ฉันทำเขาหยกที่เธอชอบมาให้ตอนมีชีวิตเนี่ยฉันอาจจะไม่เคยยกมือไหว้เธอสักครั้งแต่วันเนี้ยฉันต้องขอเธอแล้วล่ะตอนนี้ตังออกจากห้อง ICU แล้วยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ฉันอยากจะขอให้ตังเนี่ยดีขึ้นกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วขอให้ตังเนี่ยพ้นทุกข์พ้นโศกจริงๆสักทีนะจารี
1: ฮัลโหลค่ะ

0: เตรียมเครื่องดีฟิต
1: รักษาผ่าจาน
0: 200จูน
1: 200จูนค่ะอาจารย
0: ์คุณถอยผมถอยเคลียร
2: ์กอดอะไรขึ้นน่ะจะตัวอาการสุดลงได้ยังไง
3: ฉันก็ไม่รู้ฉันกับน้องอุ่นเพิ่งเข้าไปเยี่ยมอาการก็ยังปกติแต่พอฉันกลับบ้านพยาบาลก็กูกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าตังค์ไม่หายใจแล้ว
4: แล้วนี่น้องอุ่นเป็นอะไรครับทำไมร้องไห้หนักขนาดนี้
5: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปอบตั้งนานแล้วนะยังไม่หายเลยอ่ะ
3: คิดว่าน่าจะตกใจที่เห็นพยาบาลกูเข้าไปช่วยชีวิตมัน
0: ดีฟิตอีกรอบ
1: รับทราบค่ะอาจารย
0: ์200จูน
1: 200จูน
0: คุณถอยผมถอยเครียด
6: น้องจะไม่ตายใช่ไหมคะ

0: นไข้เสียชีวิต
1: 10:40 ค่ะอาจารย์
2: สุขอาการเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
0: หมอเสียใจด้วยนะครับคุณตังเสียชีวิตแล้ว
3: แต่เมื่อวานอาการเขายังดีขึ้นจนย้ายขึ้นมาห้องปกติได้อยู่เลยนะครับ
2: วันนี้ฉันกับลูกเข้าไปเยี่ยมก็ยังปกตินะคะ
0: คุณตังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจจากท่อหลอดลมที่คอเลื่อนจากตำแหน่งเดิมรวมโดยภาวะการใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่ยากขึ้นพวกเราพยายามทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่หัวใจหยุดเต้นและสมองขาดเลือดนานเกินไปครับ
2: มันจะเป็นไปได้ยังไงคะคุณหมอ
0: มันเป็นอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับ
4: แล้วพยาบาลที่เฝ้าล่ะ
0: เป็นช่วงที่พยาบาลออกไปเอาของที่เคาน์เตอร์พอดีมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วพวกเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับ

0: แต่หูไม่ได้ตั้งใจอะเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจช่วยหูด้วย
1: เจ๊ช่วยหูด้วยเจ๊ช่วยหูด้วย
0: เจ๊ผมควรหลอกแต่แน่เจ๊หลอกเ
1: จ๊เจ๊ช่วยหูด้วย
2: ฉันจะช่วยแกเอง
0: จะช่วยแค่ผมคนเดียวไม่ได้จะช่วยลูกกว่าม
2: ันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้จะไม่มีทางวนกลับมาหาแก
0: จะสัญญาแล้วจะสัญญาผมจะให้ผมคนน้องจะสัญญาแล้ว
2: จะไม่มีใครรู
0: ้จะสัญญาแล้วนะ

0: ฟ้า
1: ฟ้าฟ้าเดี๋ยวเราไม่เป็นไรแล้วเนี่ย

0: ไว้ก็ได้
1: ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะโศก
2: ฉันขอโทษนะฉันขอโทษ
1: หลับให้สบายนะโศก
3: น้องอุ่นครับหนูเป็นอะไรอ่ะปกติหนูไม่ใช่เด็กงองแงนี่ห
4: ือเดี๋ยวผมพาน้องอุ่นไปข้างล่างให้นะครับไปเร็วน้องนี่

0: น้ำเป็นไงอะอาคิวตังเขาเป็นไงบ้างอะ
1: อาคิวตายแล้วอาคิวตายแล้ว
0: อะไม่เป็นไรน้ำไม่เป็นไรน้ำ
1: ตาย
0: ไม่เป็นไรนะน้ำไม่เป็นไรนะ
1: โยกลับบ้าน
0: นะ
1: กลับบ้าน
0: กลับเลยหัวน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวคนก็สงสัย
1: กลับบ้าน
0: กลับแบบนี้ทุกคนก็สงสัย
1: เราอยู่ใจให้ทนอยู่นี่คนมันตายนะ
0: ตีสิคนตายพูด
2: น้ำทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณตังเขาเสียชีวิตเนี่ยพี่เลยต้องมาตรวจสอบ
0: ทุกคนอยู่ด้านในแล้วค่ะเชิญเลย
2: น้องคือ
0: หนูลูกกวาดค่ะแฟนน้ำ
2: ครับแล้วนี่สองคนกำลังจะไปไหนครับ
0: เรากำลังจะไปซื้อของค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ต้องสอบปากคำทุกคน

0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าคุณตาเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนในขณะพักรักษาตัวอยู่ในห้องพักผู้ป่วยครับทางแพทย์แจ้งมาว่าท่อหลอดลมคอหลุดออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่มีใครอยู่ในห้องครับเราต้องมาสอบสวนเพิ่มเติมให้ชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีใครบางคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นครับ
1: นี่แกจะบอกว่ามีคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้น
2: ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่เพราะเอาเข้าจริงมันก็มีคนเคยพยายามตั้งใจจะผลักอสูรให้ตกลงมาอยู่นะ
3: เอาหน้าเลิกเถียงกันสักทีสอบสวนได้เลยนะจะได้รู้ความจริงกันสักที
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมจะขอสอบสวนคนที่เข้าไปในห้องของคุณตัง12ชั่วโมงก่อนหน้าที่คุณตังจะเสียชีวิตแล้วกันนะครับงั้นผมขอเริ่มที่คนแรกครับน้ำเมื่อคืนกลางดึกอ่ะนายเข้าไปหาคุณตังเขาใช่ไหม

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รีบเช็คด่วนว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมามีใครเข้าออกบัญชีของบริษัทบ้างการเงินน่ะฉันต้องการรู้บันทึกข้อมูลของทุกบัญชีโดยเฉพาะไฟล์คุณตังเอามาให้หมดฉันต้องการรู้ถึง IP เครื่อง Account นั่นแหละเอามาด่วน
1: ผมอยากจะวาดรูปเรา3คนน่ะพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปไว้ในห้องอุ่นนี่วาดรูปไหนดีรูปนี้มั้ย
0: เอารูปนี้เลยค่ะคุณวาดเลย
1: มีเรื่องเครียดที่ทำงานอ่ะ
0: ไอ้ภาพมันกลับมาแล้ว
1: จริงเหรอ
0: จริงดิแล้วฉันก็ไม่รู้มันไปซุ่มทำอะไรไม่ยอมกลับเข้าบ้านที่สำคัญมันไปทำความรู้จักกับไอ้นนท์ด้วย
1: ไม่มีอะไรหรอกมั้งที่เขากลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำธุระส่วนตัวหรือไม่ก็อยากที่จะเที่ยวก่อนที่จะทำงานหนักก็ได้ดิ
0: ทีบแกอย่ามาโลกสวยได้ป่ะแกก็รู้คนอย่างไอ้ภาพมันต้องการอะไร
1: แล้วแกจะทำไง
0: ฉันก็ถึงมาตรวจสอบอย่างเงี้ยว่ามันรู้อะไรเกี่ยวกับทีนาราไปแล้วบ้างฉันไม่ยอมให้มันนำฉันแม้แต่ก้าวเดียวหรอก
2: เธอกลับมาก็ดีแล้วเวลานี้ใช่ที่สุดเลยเพราะว่าทีนารากำลังต้องการคนเธอกลับเข้าบ้านได้เลยนะส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเอง

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ินซะอร่อยเลยค่ะ
1: นี่น้องแน่งต้องลองชิมบ้างเพราะว่านี่นะเขาเป็นหึงเต้าหู้มันคือเต้าหู้ทอดแล้วก็ข้างในเนี่ยเขายัดไส้หมูสับเห็นปะแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปตุ๋นกับน้ำซุปถั่วเหลืองนี่มันซิกเนเจอร์ชาวฮากาเลยนะลอง
2: คุณว่าเป็นคนจีนฮากาเหรอครับ
1: มีเชื้อนิดหน่อยค่ะมีอะไรป่ะคะ
2: อ๋อเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นคนจีนฮากาเนี่ยเข้ามาทำงานในห้างง่ายเลยครับเพราะว่าเจ้าของห้างทินาราเนี่ยเป็นคนจีนฮากาเหมือนกัน
1: คุณนี่ก็จะให้ฉันเข้าไปทำงานในห้างทินาราให้ได้เลยนะคะ
0: ก็คุณพ่ออยากทำงานใกล้ๆนวาดไงคะใช่ไหมคะ
3: แกแดดนะเนี่ยชงสักเข้มเลย

0: ชงเข้มแบบเนี้ยคุณพ่อยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ยนี่นี่นี่กินเต้าหู้ค่ะจะได้ใจเย็น
2: อืมอร่อยนะครับเนี่ย
1: เห็นไหมคะบอกแล้ว
0: สงสัยเต้าหู้ชิ้นนี้จะอร่อยคุณพ่อยิ้มไม่หุบเลยค่ะ
3: จุดเลยนะ
1: อันนี้เอาอย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยว
3: เอามาจากไหน
1: เรากินเสร็จแล้วไปเดินหาของเล่นกันเอาไหม
0: เอาค่ะ
1: พี
0: ่คุณพ่อคะนวาดน่ารักเนาะ
4: น้องเม้งก็น่ารักค่ะ
1: ถ้างั้นนวาดขอยืมกิ๊บต้นหนึ่งได้ไหมนวาดอยากน่ารักเหมือนน้องเม้งอะ
5: ฉันว่าแกรีบบอกความจริงเขาไปสักทีเถอะว่ะมันจะได้ไม่ลำบากใจขนาดนี้ไง
1: ฉันรู้แต่ว่าฉันกลัวฉันทำให้น้องแน่งเขาผิดหวังอะที่ฉันทำแบบนี้
5: ไม่ใช่กลัวว่าแน่นอนเขาจะโกรธจะไม่อยากมองหน้าแกหรอ
1: ก็แกมันก็ใช่ก็แกคิดดูดิผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นใจดีรักครอบครัวแบบนี้ฉันจะไปหาที่ไหนได้อีกอะ
5: พูดแบบนี้แปลว่าแกชอบเขาแล้วดิ
1: บ้าก็แหมทำไมยี่หลังก็ผู้ชายดีๆแบบเนี้ยใครอยู่ใกล้แล้วไม่รักก็บ้าหรอปะ
5: งั้นแกก็ยิ่งต้องรีบบอกเลยอย่าปล่อยให้อะไรมันเลยเถิดกว่านี้แกลองคิดดูดิถ้าเขารู้ความจริงเรื่องแกจากปากอีแจฟ้าอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: เออ
2: พี่ขวานี่ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหม
0: เฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยวิ่งอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ
6: 200ค่ะ
7: เจอของถูกใจทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลย
1: แหมเด็กก็แบบนี้แหละค่ะ
7: ก็เด็กแหละครับแต่ว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะก็เลยต้องระวังนิดนึง
1: คุณนนท์คะคือฉันมีอะไรจะคือฉันอยาก
7: เป็นคนแอบถ่ายเรา
1: ที่ไหนอะคะ
7: นั่นน่ะคนที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ผมว่าเขาน่าจะแอบถ่ายเราอยู
1: ่แล้วเราจะทำไงดีอะคะ
7: ก็ต้องพิสูจน์นะครับถ้าเขาเดินตามเรามาเนี่ยก็แสดงว่าเขามีจุดประสงค์ที่ไม่ดีคุณดูเครียดนะ
1: ฉันโอเคค่ะ
7: งั้นคุณตามผมมานะน้องเน่งไปแล้วลูก
0: ค่ะคุณพ่อ
7: ไป
0: ขอโทษนะคะ
7: ไปร้านนู้นดีกว่านู้นเนาะไปเดินนำเลย

0: าจะจับมือน้ำว่าถึงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อุ้ยขอโทษครับ
0: หวานกันอีกแล้ว
2: มิง
3: สลบไปไหนพี่สายจะขอสัมภาษณ์สักหน่อย
1: สัมภาษณ์อะไร
3: ก็สัมภาษณ์พ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกยังไงวะให้ลูกเป็นตุ๊ดตุ้งติ้งแบบนี้
1: เฮ้ย
3: พอเห็นคนแอบถ่ายก็รีบวิ่งหนีพ่อเป็นตุ๊ดแบบนี้ไง

0: ก่อนนะลูก
1: ใช่คุณพ่อบ้านจริงๆด้วยครับคุณฟ้า
2: หนูผิดใช่ไหมคะที่หนูเป็นแบบนี้ต่อไปผมจะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับ
3: น้องแน่งน้องแน่งไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเพราะว่าน้องแน่งแล้วก็นาวาดมีสิทธิ์เลือกในแบบที่ตัวเองอยากเป็นเข้าใจไหมคะ
2: จริงเหรอคะงั้นน้องเน่ง
3: น้องเน่งไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นแบบที่ตัวเองอยากเป็นดีที่สุดแล้วจ้ะ
2: ขอบคุณค่ะนาวาดคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: โอ้ยไปได้แล้วอายเขา
5: เป็นไงบ้างครับ
3: ได้กินน้ำแข็งใสไปน่าจะแฮปปี้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นมาแกก็ลืม
5: ขอบคุณนะครับถ้าไม่มีคุณนี้ผมไม่รู้จะปลอบเขายังไงเลยอ่ะ
3: ไม่เป็นไรเลยค่ะตอนเด็กๆนะฉันก็ชอบโดนลูกป้าทั้งแกล้งแล้วก็ทั้งดุก็ได้แม่ฉันคอยมาปลอบนี่แหละ
5: เออแล้วคุณเหมือนมีอะไรจะถามผมปะ
3: มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกค่ะฉันว่าคุณรีบพาทั้งนั้นกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวฝนมันใกล้ตกแล้วอ่ะ
5: คุณแน่ใจนะ
3: ค่ะ
5: งั้นถ้ามีอะไรโทรหาผมนะ
3: ขอบคุณค่ะน้องนิ่งเดี๋ยวนาวาดไปก่อนนะ
2: บ๊ายบายค่ะนาวาด
3: บ๊ายบาย
5: เป็นไงบ้างอร่อยไหม
2: อร่อยค่ะพ่อ
5: รสอะไรเนี่ย
2: วัวฮาวายค่ะ

0: ียดายแกที่เกือบจะได้พูดอยู่แล้วเชียว
1: ก็นี่ไงเวลาโกหกมันง่ายแต่พอจะพูดความจริงทีแม่งโคตรยากเลย
0: แต่ยังไงฉันก็ต้องรีบพูดยังไงฉันต้องรีบกลับเข้าบ้านก่อนที่เรื่องมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้
1: ใช่ถ้าแกเป็นภาพวาดทินาราปุ๊บในนนซึ่งเป็นผู้ช่วยอีแจฟ้านะก็ต้องรู้ปั๊บ
0: ฉันถึงได้กลัวไอ้แกถ้าเขารู้เรื่องจากอีแจฟ้าเมื่อไหร่นะเรื่องใหญ่แน
1: ่นั่นสิ
2: นนเขารู้ว่าแกเข้าหาเขาด้วยเหตุผลอะไรแต่แรกนิสัยอย่างเขาไม่มีวันญาติแกแน่แต่ในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีอีภาพ
1: แกเกิดอะไรขึ้นวะ
0: ภาพ
2: เรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะ

0: ับมาทั้งทีไม่คิดจะบอกคนที่บ้านเลย
1: นี่ขนาดไม่บอกนะเนี่ยแจ้งรู้เลย
0: นี่แกคิดจะทำอะไรวางแผนอะไรถ้าแกจะมาบอกว่าฉันเบื่อเมืองนอกอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกนะเพราะคนอย่างแกมันร้ายถึงขนาดไปดึงนนท์เขาไปเป็นเครื่องมือแกด้วยนี
1: ่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเราแค่บังเอิญรู้จักกัน
0: แล้วบังเอิญว่าแกก็ง่ายไปกับเขาโดยที่แกไม่ห่วงชื่อเสียงตระกูลทีนาระ
1: ภาพไม่ได้บอกว่าภาพเป็นทีนาระ
0: แกนี่แผนสูงนะจะหลอกใช้อะไรเขาอยากจะล้วงความลับฉันงั้นเหรอ
1: แต่ควรจะเอาเวลาเนี้ยไปใส่ใจคนรอบข้างให้มันมากๆนะดีกว่ามาใส่ใจอะไรเรื่องที่มันไร้สาระแบบนี้เนาะ
0: แกไม่ต้องมาสั่งมาสอนฉันรู้ดีว่าฉันควรจะทำอะไรว่าแต่แก

0: ใดที่ฉันยังอยู่แกไม่มีทางได้ทำงานในทีนาระแน
1: ่ก็ไม่รู้สินะ
0: อยู่แบบนี
1: ้งั้นแจ๋ก็เปิดบ้านทีนาระรอไว้เลย
2: แล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไป
0: อีพากูเตือนมึงว่าอย่าเริ่มเพราะน้ำหน้าอย่างมึงไม่มีทางชนะกู

0: คุณฟ้านัดผมมามีธุระด่วนอะไรป่ะครับ
1: ฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะฟังจากปากนายผู้หญิงคนนี้คือใคร
0: อันนี้คุณวาสนาครับเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วผมบังเอิญเจอเขาที่หน้าโรงเรียนน้องเน่งครับแล้วน้องเน่งชอบเขามากเลยครับผมก็เลยชวนเขาไปเที่ยวบ่อย
1: ๆไม่มีอะไรมากกว่านั้น
0: คุณฟ้าอยากรู้ในแง่ไหนครับถ้าหมายถึงว่าเราคบกันไหมก็คือยังครับแต่ว่า

0: อาจจะไม่เคยเจอเขาแต่แกคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าย่าฉันคนนี้กับตังค์ก้มมือกับพวกเขา
1: แต่ผมเข้าใจมาตลอดนะครับว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณวาสนาไม่ใช่คุณภาพวาดธินาระแต่ว่าถ้าคุณฟ้าไม่เชื่อผมแล้วไม่ไว้ใจผมที่จะทำงานต่อผมลาออกก็ได้นะครับ

0: แกพูดจริงๆใช่ไหมว่าแกไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจดหมายเราออกที่ชั้นเตรียมไว้มันก็ไม่จำเป็นฉันจะเชื่อแกสักครั้งนะนนท์แต่ขอเตือนไว้หน่อยแกคือคนสนิทของฉันเพราะฉะนั้นแกก็ต้องเลือกข้างให้มันชัดเจน

0: ออยคุณฟ้าได้สั่งให้จัดห้องชั้นใหม่หรือเปล่าวะฉันหานาฬิกาไม่เจอเลย
1: วิคุณฟ้าไม่ให้พวกหนูขึ้นไปทำอะไรบนห้องคุณทีปหรอกค่ะนอกจากเอาเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บ
0: แล้วนาฬิกาฉันหายไปไหน
1: วันนี้หนูยังไม่ได้ขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนเลยค่ะ
0: ขอบใจ

0: ใช่
1: เพื่อไงจากฟ้าเนี่ยก็รักน้องชายตัวเองมากกว่าผัวอยู่แล้วและอย่าง
2: ที่ไปอ้อนจากฟ้านะไอ้อะอยากย้ายมาอยู่ที่นี่จะตายโลกบ้านอยู่โคตรอึดอัดเลย
1: เราสามคนพ่อแม่ลูกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี
2: ่พูดตรงนะ
1: ชอบไหม
2: ชอบที่สุดเลย เป็นไงบ้างคะสนใจไหม
3: สวยมากเลยค่ะ
1: ชอบมาก

ฉันดูกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเรื่องเห็นคนใส่ฮูดสีเทากับกางเกงสีดำสองคนคนหนึ่งแอบเข้ามาตรงที่ตังล้มแล้วโรดยังบอกอีกว่ามันไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุ

0: ทำตามอ้วนนะหายใจเข้า
1: ลึก
0: ๆหายใจออกย่อขาด้วยหายใจเข้า

0: ใครมาเนี่ยแต่เช้าเลย
1: ใครอ่ะ
2: นั่นรถใครมาแต่เช้า
0: ฉันไปดูสิ
2: เฮ้ย
1: นกกามาแล้ว
2: ลูกป้า
1: ป้าคิดถึงจังเลยป้า
3: โอ้ยลูก
4: เสียงอะไรอ่ะ
5: อาคิวชันอาจจะล้มไทยกิ๊กแล้วหกล้มก็ได้นะแม
6: ่คุณพ่อวาดกลับมาแล้วค่ะ
5: เอ้าแล้วนี่จะนิ่งกันทำไมล่ะครับญาติกลับมาทั้งทีก็ไปต้อนรับญาติกันสิหายจากบ้านไปตั้งหลายปีไม่รู้ว่าที่กลับมาเนี่ยไม่มีทางไปหรือว่าไม่รู้กลับมาทำไมเนาะไปกันดีกว่า
7: เอาไอ้น้ำ
8: ป้าหน่อยเก็บทีค่ะ
6: ค่ะ
5: ไปกันดีกว่าครับแม
9: ่อ้าวคุณไม่ไปเหรอ
8: ไม่อ่ะ

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนชช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: แม่ด้วยแม่ด้วย
4: แม่ด้วย
3: มายังไงอ่ะลูก
5: นี่กลับมาทำไมไม่บอกจะได้เอารถตู้ไปรับ
3: นั่นน่ะสิชอบเซอร์ไพรส์คนแก่นี่ไม่กลัวคนแก่หัวใจวายหร
6: ือ
3: ไง
6: อ๋อขอโทษแม่ก็คนมันคิดถึงไงพอหนูคิดปุ๊บนะบินกลับมาปั๊บเลย
7: พับว่าก
3: ี่ปี
6: อากูสวัสดีค่ะ
7: แจ๋
6: พี่ทีมกอดิน
8: กลับมาได้สักทีนะดีใจนะที่เธอกลับมา
6: ค่ะได้เจอกันสักทีนะคะ
9: ประเทศไทยยินดีต้อนรับนะแล้วก็บ้านทีนาร้านเนี่ยมีอาหารอร่อยอร่อยต้อนรับเสมอ
6: โหยพูดถูกใจจังเลยค่ะพี่ทิพย์ข้าวกำลังหิวพอดีเลยค่ะ
10: อ๋อที่แท้ก็เพราะหิวนี่เองถึงได้กลับมาหากินที่เมืองไทย
6: พอดีว่าของมันเคยปากอะค่ะถึงนมกับเนยของฝรั่งมันจะอร่อยแค่ไหนแต่ยังไงของไทยก็แซ่บกว่าเยอะค่ะได้ข่าวว่ากอดินไปบริหารขับเจ๊งไปตั้งหลายร้านไม่ใช่เหรอคะ
8: เรื่องงานเรื่องการไว้คุยกันทีหลังนะกลับมาเหนื่อยๆไปพักผ่อนก่อนดีไหม
6: ค่ะ
11: นี่วันนี้แม่ลือน่ะทำบะจ่างสูตรเด็ดด้วยนะ
6: โอ้ยจริงเหรอแม่หนูนะคิดถึงบะจ่างแม่ที่สุดเลย
12: ต้องกินเยอะๆนะตา
9: ถ้าอย่างนั้นผมขอแบ่งสักลูกสองลูกได้ไหมครับ
12: แค่นั้นจะไปพออะไรเอาไปเยอะๆเลยจ้ะฟ้าชอบไม่ใช่หรอ
6: เออว่าแต่แจ๋ฟ้าเขาไปไหนอะคะเนี่ยบอกนะว่าไปทำงานน่ะโอ้โหขยันเวอร์อ่ะ

0: าไม่รักษาไว้ดีๆนะเกิดเข้าไปน่ะเสียดายแย่นะ
1: ฝากฟ้าเนี่ยอีนทำแต่งาน
2: อาสตายอ่ะหนูไม่แปลกใจหรอกค่ะแล้วอาสุเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: บ้านนั้นเขาก็ปิดเรื่องเงียบอะขนาดเราเป็นญาติแท้ๆยังไม่ยอมให้ไปเยี่ยมเลย
1: คงกลัวอากุ้งของลือรู้นั่นแหละ
2: แล้วคิดว่าจะปิดเรื่องนี้ไปได้ถึงเมื่อไหร่เชีย
0: ระวังร้อนลูกระวังร้อน
1: ทำอะไรอะ
2: อ้าวก็เดี๋ยวหนูจะเอาบะจ่างเนี่ยไปให้อากูไงแล้วเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าหนูกลับมาแล้ว
1: จะรีบไปทำไมไปตอนเย็นก็ได้
2: ไม่ได้หรอกค่ะคนที่เริ่มทำอะไรก่อนอ่ะมักจะได้เปรียบกว่าเสม
4: อใช่อากูชอบ
5: มีแค่นี้เหรอแม่มีแค่นี
3: ้แค่นี้แหละ
6: คิดอยู่แล้วว่าแกจะต้องรีบมาที่นี
2: ่แค่จะเอาบ้าจ่างมาให้กุ้งเฉยๆแล้วแจ๋มาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าจะมากันซีมฉันอะ
6: ฉันก็แค่อยากจะมาดูว่าไอ้วิธีที่ทำให้ดูเหมือนว่าบังเอิญเนี่ยมันทำยังไงทั้งๆที่ก็วางแผนล่วงหน้ามาเป็นปี
2: โอ้ยแจ๋ใครเขาจะมาวางแผนอะไรเป็นปีๆขนาดนั้นมันก็แค่โลกหมุนกลับมาที่เดิมเราสองคนก็เลยได้มาเจอกันไง
6: แล้วแกแน่ใจได้ยังไงว่าของร้อนที่แกเอามาเสิร์ฟให้อากุงเนี่ยเขาจะอยากได้อาคิวคงจะต้องช่วยสแกนหน่อยนะคะเพราะท่าทางลูกสาวอาคิวเนี่ยมีแนวโน้มจะพาเรื่องร้อนๆเข้าบ้านอีกแล
7: ้วรู้ดีนะว่าอะไรควรไม่ควร
6: รู้ก็ดีนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบเดิมๆอีก
7: ท่านนี่อากุงอยู่ไหน
6: นอนค่ะ
8: นี่ไปไหนกันหมดอ่ะใครพาตังค์มาหน่อยได้ไหม
2: โป้อะแจ๋เอ้ยป้ารีบเอาไปให้กุ้งดีกว่าเดี๋ยวมันจะหายร้อนอากุ้งสวัสดีค่ะมีของมาฝากค่ะสวัสดีค่ะกุ้ง
9: อีเรียนจบแล้วนะครับป้า
2: ไม่ได้จบธรรมดาธรรมดาด้วยนะคะกุ้งจบเกียรตินิยมด้วยค่ะ
10: นี่จบเกียรตินิยมเหรอ
9: ครับ
10: โอ้ยเก่งมากมากเก่งมากมาก
2: ขอบคุณค่ะ
10: พวกลือนี่เลี้ยงลูกกันได้ดีจริงเลยมาจำได้นะเมื่อตอนเด็กๆคือติดอัดตังแจเลย
2: ก็สุกตังเขาใจดีที่สุดในบ้านนี่ค่ะ
6: ก็ลูกไม่น้อยเหมือนกันป่ะ
10: อ๋อหยุดสักทีได้ไหมล่ะเรื่องเรียนจบกับมาก็ดีล่ะจะได้กลับมาช่วยกันทำมาหากินนะ
2: ได้ค
10: ่
2: ะ
10: แล้วหนูอยากไปทำงานที่ไหนล่ะ
2: หนูอยากทำงานที่ห้างทีนาระค่ะ
6: รีบเสิร์ฟของร้อนเลยนะห้างทีนาระเนี่ยเผอิญว่าไม่ใช่ที่ที่ใครกลับมาเขาจะทำงานได้เลยมันก็ต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมด้วย
9: ภาพวาดอีก็เหมาะสม
6: จบโทเมืองนอกใครๆก็จบได้ไหมคะอาคิว
2: แต่แจ๋จบไม่ได้นะคะ
10: พวกเราจะมาเถียงกันอยู่ทำไมเนี่ยเลิกทะเลาะสักทีได้ไหมแล้วหนูอยากจะทำตำแหน่งอะไรเนาะ
2: หนูอยากจะทำตำแหน่งที่อาสุเคยทำค่ะ
10: พูดอะไรอย่างเงี้ยนี่จะทำได้ยังไงก็อาตังก็ยังทำอยู่นี่
2: อากุงยังไม่รู้เหรอคะว่าอาสุตังตอนเนี้ยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเลือดข้างในสมองอะค่ะ
10: ก็ทุกคนบอกว่าอาตังอีนอนอยู่ที่ห้าง

0: าดูเรื่องนี้โดยเฉพาะล่ะค่ะ
1: จริงเหรอ
2: ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับป้า
1: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครสักคนในบ้านนี้จะบอกอ้วนเลยหรือไงตอนนี้ตังค์อยู่ไหนพาอ้วนไปหาเดี๋ยวนี้ไป
3: นี่อุ๋งยังไม่เป็นเหรอคนที่บ้านเขาปิดกันแทบตายอากูเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไง
4: อย่างอากูไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกและอีกอย่างเขาเป็นพ่อเขามีสิทธิ์จะต้องได้รู้เรื่องนี้
3: แม่รีบไปเร็วอากุงจะไปหาคิวตังที่โรงพยาบาล
5: ฮะแล้วอากุงรู้ได้ยังไงเอ๊ะหรือภาพวาดมันบอกมันเหรอ
6: จะมีใครซะอีกล่ะแม่ที่มันชอบสร้างเรื่อง
3: ต้องถึงต้องรีบไปไงแม่
5: ไป
6: งั้นผมไม่ไปนะ
5: เออ

0: คุณหมอบอกว่าสมองยังบวมอยู่บางจุดครับแล้วก็ยังมีเลือดค้างอยู่ในโพรงสมองตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องความดันของโพรงสมองครับ
1: ลูกชายที่ว่ารักต้องมานอนอยู่แบบนี้ไม่มีใครสักคนหนึ่งพวกนี้ที่จะบอกความจริงกับอู
2: ทำไมพวกนี้ต้องปิดและปิดบังวัวว่าสมควรจะเป็นคนแรกที่รู้ไม่ใช่คนสุดท้ายหนูทำกับว่าอย่างนี้ได้ยังไง
3: หนูเห็นปั๊มไม่ค่อยสบายหนูไม่กล้า
2: ว่าแกไม่ใช่โง่ความจริงไม่เคยฆ่าคนแต่การโกหกของลือมันฆ่าความเชื่อใจที่ว่ามีกับลือ
1: ฐานะลูกหรือสอบตก
2: ในฐานะผู้บริหารหรือก็สอบตกเพราะคนอย่างนี้มันไม่กล้าพูดความจริง
1: ตั้งเป็นลูกชายจะสืบทอดตระกูลที่นารา
2: เป็นความหวังเดียวของตระกูล
1: ไม่มีใครที่โอจะฝากความหวังได้เท่ามัน
4: แต่ว่าที่แม่ทำแบบนั้นไปเพราะว่าแม่เป็นห่วงอากูจริงๆนะคะ
1: พวกนี้เป็นหมอฮะ
2: พวกนี้ไม่ใช่หมอพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคนเป็นพ่อ
1: หรือพอจะช่วยภาพวาดจัดการเรื่องนี้ได้มั้ย
0: ได้ครับท่าน

0: ภาพวาดผมไว้ใจหรือได้มั
1: ้ยไม่ต้องห่วงนะคะกุ้งหนูก็รักสุขไม่แพ้กุ้งเหมือนกันค่ะ
0: เรียกประชุมเย็นเลยคนที่นาระทุกคนต้องมา

0: ถึงอากงจะสั่งให้แกช่วยภาพวาดแต่ฉันหวังว่าแกจะไม่ลืมนะว่าแกอยู่ข้างใคร
1: ครับผมจะไม่ทำให้คุณฟ้าผิดหวังอีก
0: และจำไว้อย่างคนที่มันโกหกตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ต่อให้มาขอโทษหรือทำดีกับเราแค่ไหนยังไงก็ไว้ใจมันไม่ได้เด็ดขาด
1: ครับผมจะจำคำที่คุณฟ้าบอกครับ
2: เชิญครับ
3: เดินกับป้า
4: หนูขอโทษด้วยนะคะกูคือหนูไม่คิดว่ากูจะโกรธกับกูขนาดนั้น
5: ลูกผู้หญิงก็โดนแบบนี้ตลอดแหละ
4: แต่หนูก็ไม่ได้เห็นด้วยที่กูเขาทำนะคะ
5: เธอไม่ได้ทำอะไรผิดบางทีการตัดสินใจแบบคนรุ่นใหม่แบบเธออาจจะดีกว่าฉันก็ได้ถ้ามาจากเจตนาที่ดีจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝง
6: เชิญคุณพ่อว่าขึ้นรถได้เลยครับ

0: ปอยผมไม่ไปพี่ที่ผมขอร้องเ
1: ถอะไหนต้องไปน้ำ
0: ผมไม่จำเป็นต้องไปเลยพี่ปอย
1: น้ำ
0: ประชุมนั่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรผมเลย
1: ฟ้าบอกให้ฉันพานายไปเข้าประชุมนายก็ต้องไปประชุม
0: ต้องให้เจ็บฟ้ามาอุ้มผมเองแหละเพราะยังไงผมก็ไม่ไป
2: ไม่ไปก็คือไม่ไปไม่ได้ยินหรอ
1: นายมีปัญหากับภาพใช่ไหม
0: ไม่มีจะไปมีได้ไง
1: แม่นายเคยขอให้เขาเนี่ยไปช่วยดูแลนายอยู่ช่วงนึงก่อนที่เขาจะกลับมาไม่ใช่เหรอฮะ
2: เจอแป๊บเดียวถือว่าไม่เจอมั้งพี่
1: ถ้างั้นฉันจะไปถามภาพเองแล้วกันว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องอะ
1: ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็ไปเจอภาพได้สิ
0: ไม่มีปัญหาง
1: ั้นไปประชุม

0: ลูกชายว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่บอกว่าจนกระทั่งต้องมารู้จากคนที่เพิ่งกลับจากเมืองนอกแล้วอย่างนี้ยังจะเรียกว่าเป็นครอบครัวอยู่อีกไหมแค่ความจริงแค่นี้ทำไมไม่มีใครพูด
1: หนูผิดเองค่ะหนูเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนพูดเอง
2: คือตอนนั้นมันชุลมุนนะคะกุ้งเราก็มัวแต่ยุ่งที่จะหาคนมาทำงานแทนคิวตังไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนที่สวนน้ำมันก็จะพังทั้งหมดแถมพวกซันมันก็คอยจะแทงข้างหลังพวกเราอยู่ตลอด
0: รู้ให้ใครทำเถอะ
2: ดินแดนค่ะ
0: ดินแดนไม่ได้จบสายบริหารแล้วงานมันซับซ้อนแบบนั้นจะไหว
2: เรื่องงานสอนกันได้ค่ะหนูแค่ต้องการคนที่ไว้ใจได
3: ้ผมก็โตมากับห้างนี้ระบบอะไรผมก็รู้หมดถึงผมไม่ได้จบบริหารแต่ผมเชื่อว่าผมทำได้ครับอากุ้ง
4: หนูได้ข่าวมาว่าก็ดินบริหารร้านเจ๊งไปตั้งหลายร้านไม่ใช่เหรอคะ
2: หุ้นส่วนมันไม่ดีระบบก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกับห้างทินาระเรา
4: โอ้โหจะมาทอนหุ้นส่วนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแจ๋บางทีเนี่ยการที่คนเรามันบริหารอะไรเจ๊งไปหลายๆร้านน่ะมันอาจจะไม่ได้ผิดแค่คนอื่นนะคะจริงหรือเปล่าคะกระดิน
5: เอาเป็นว่าให้ภาพวาดไปทำงานที่ห้างทีนาระก็แล้วกันค่ะ
6: ผมเห็นด้วยนะครับต่างคนก็ต่างเก่งคนละอย่างมาช่วยกันก็น่าจะดี
7: แต่จากภาพเคยบอกผมที่เมืองนอกนะครับว่าไม่อยากกลับมาช่วยงานที่บ้านผมไม่ชอบระบบครอบครัว
0: แล้วลือล่ะน่านน้ำหรือกลับมาทำไม
7: ผมแค่กลับมาเยี่ยมบ้านครับปิดเทอมพอดี
0: จริงๆแล้วลือไม่ควรจะพูดถึงคนอื่นครับหรือพูดแทนคนอื่นครับตั้งแต่ลือกลับมาเนี่ยโอ้ยังไม่เห็นว่าลือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราเลยแล้วลือละภาพวาดลือบอกว่าลือไม่ชอบระบบการทำงานแบบครอบครัวแล้วลือกลับมาทำไม
4: มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะกูหนูก็แค่คิดว่าถ้าหนูทำกำไรให้บริษัทเมืองนอกได้ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมหนูจะไม่กลับมาช่วยครอบครัวล่ะคะ
5: สำหรับหนูนะคะถ้าไม่ติดเรื่องตังค์หนูคิดว่าภาพวาดเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะทำงานที่ห้างทีนั่นละหนูถึงได้เรียกเขากลับมา
0: แล้วมีคนอื่นคิดว่ายังไงอีกไหมถ้าหากว่าทุกคนไม่พูดก็ถือว่าเห็นด้วยว่าจะให้ภาพวาดทำงานของตังค์และรับผิดชอบงานทั้งหมดที่ตังค์รับผิดชอบอยู่โดยให้ดินแดนเป็นผู้ช่วย
2: อากงจะให้ภาพวาดทำถึงเมื่อไหร่แล้วคะ
0: จนกว่าตังค์จะหายดีและถึงเวลานั้นอวยจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอายังไงกันต่อไปหรือบางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของทุกคนให้หมดเลย
2: แม่ที่ไอ้ภาพกลับมาทำไมแม่ก็รู้ว่าเป็นศัตรูหนู
5: แค่กลัวเหร
2: อทำไมหนูต้องกลัวล่ะ
5: ก็ดีถ้าแกเก่งจริงแกต้องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ควรจะตั้งคำถามนี้ด้วย
2: แม่ต้องการอะไรอ่ะ
5: ฉันก็ต้องการอยากให้แกหัดทำงานร่วมกับคนอื่นไง
2: หนูทำงานร่วมกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ไอ้ภาพไง
5: แต่แกรู้ไหมการที่แกเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ป้องกันแกพลาดเวลาแกประมาทไงแกฟังแม่นะถ้าแกยังหัดใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแบบนี้แกจะเป็นคนแรกที่แพ
2: ้หนูนึกว่าแม่จะอยู่ข้างหนู
5: ในฐานะแม่ฉันอยู่ข้างแกเสมอแต่ถ้าในฐานะคนที่จะต้องดูแลตระกูลทีนาระฉันต้องเข้าข้างคนที่ทำประโยชน์ให้ตระกูลมากที่สุด

0: จ๋ได้ยินคำสั่งจากอากงแล้วหวังว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ
1: ฉันน่ะเล่นตามกติกาอยู่แล้วก็อย่ามาเล่นรับหลังก็แล้วกันเพราะเราวางจะโดนจัดหนักกว่าเดิม
0: ดีเพราะภาพกลับมาเพื่อที่จะชนะอีก
1: ฉันว่าแกไม่ต้องอันแพ็คไอ้กระเป๋าเดินทางแกก็ได้นะเพื่อแกจะใช้ใบนี้กลับไปซุกหัวที่เมืองนอกแกไง
0: ฉันกลับมาบ้านฉันแล้วใครหน้าไหนก็ไล่ภาพออกไปไม่ได้
1: อย่ามั่นคนที่แกสมควรจะระวังที่สุดอยู่ตรงหน้าแกนี่หวังว่าแกจะพร้อมสำหรับสนามจริงนะพี่ภาพ
0: ชัวร์พร้อมมากพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ

0: ทางทีนาร่ายังไม่เซ็นอนุมัติสักทีวันนี้เนี่ยมันต้องเซ็นอนุมัติแล้ว
1: คุณภาพจะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้แทนเองค่ะ
0: อยากช่วยคุณกำจัดเส้นเล็กๆให้มันตามเท้าอ่ะ
1: ภาพวาดไม่ใช่คนที่คุณจะจัดการได้ง่าย
0: ยิ่งยากที่ผมยิ่งชอบ
2: ปล่อยให้สองคนเนี่ยเขาตีกันไปส่วนผมจะพาซันเข้าเยือกส่วนน้ำแบบเงียบ
3: ๆทำไมน้ำมันหนีออกจากบ้านไปแบบนั้นอ่ะ
4: ผมอยากรู้ความจริง
3: ความจริงอะไร
4: คนที่ผลักตังตกบันได

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: เกิดเรื่องใหญ่แล้วไปคะองค์เหนือหัวให้มนโทมนเอกมารับพระธิดากลับวันนี้ไปคะ
3: ตายแล้วเจ้าพี่น้องจะทำยังไงดีไปคะ
4: น้องกำลังตั้งครรภ์อยู่เสด็จพ่อคงไม่พระทัยร้ายสั่งประหารแน่นอน
2: พระธิดาแท้งแล้วไปคะ
4: อะไรนะ
2: พระธิดาแท้งตั้งแต่วันที่กลับมาจากหมู่บ้านเป็นแก้วเป็นแสงแล้วไปคะ
4: ทำไมน้องไม่เห็นบอกพี่เลย
2: พระธิดาทรงเกรงพระทัยว่าทัศวามีจะเสียพระทัยไปคะ
4: เรากำลังพูดอยู่กับทัศมาลี
2: เอา
4: ไปก่อน
2: แต่หม่อมฉัน
4: บอกให้ออกไป
2: เพคะ

0: ีจะกิ้วเพคะน้องขอโทษน้องเสียใจจริงๆเพคะ
1: พี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: เจ้าพี่เจ้าพี่ก็รับสั่งว่าไม่โกรธแล้วก็ให้อภัยก็พอเพคะ
1: ตอนนี้น้องควรกลับตรงวิธีไปก่อน
0: เจ้าพี
1: ่พี่
0: เจ้าพี่จะปล่อยให้น้องตายได้ลงคอเลยเหรอเพคะ
1: ข้อดีของนางหน้าม้าอย่างนึงที่พี่รู้อยู่ตลอดเวลาก็คือนางเป็นคนรักษาสัญญาถ้านางได้รับปากอะไรแล้วนางจะพยายามจนทำสำเร็จ
0: แต่ว่านางเกลียดน้องนางอิจฉาที่น้องได้ครอบครองเจ้าพี่อยู่แต่เพียงผู้เดียวนางคงจะแกล้งรับปากเจ้าพี่ว่าจะมาช่วยน้องแล้วก็คงจะปล่อยให้น้องตายนะเพคะ
1: ถ้าคิดในทางที่ดีแก้วมณีไม่มีส่วนรับรู้กับเหตุการณ์นี้เลยนางตัดขาดจากพี่ไปแล้วด้วยซ้ำแต่นางก็รับปากที่จะช่วยพี่ว่าเราไว้ใจนางได
0: ้เจ้าพี่แต่น้องอยากให้เจ้าพี่ไปด้วยไหมคะเจ้าพี่ไปเป็นกำลังใจให้น้องได้ไหมอีกอย่างเสด็จพ่อจะได้เกรงใจเจ้าพี่ไหมคะ
1: คนที่เสด็จพ่อของน้องเกรงใจที่สุดก็คือเสด็จอาวันนิพา
0: ที่เจ้าพี่รับสั่งอย่างนี้เจ้าพี่จะให้น้องไปตายอย่างโดดเดี่ยวใช่ไหมเพคะ
1: นางรับปากแล้วนางไม่ปล่อยให้น้องตายหรอก

0: อยู่นี่เองเหรอลูก
1: เสด็จแม่
0: หัวมูเหินล่ะ
1: ลูกอยากอยู่คนเดียวพระเจ้าค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะเสด็จแม่อยู่กับลูกได
0: ้เป็นห่วงทัศมาลีเหรอ
1: ลูกคิดว่านางจะปลอดภัยทัศมาลีแทงลูกพระเจ้าค่ะ
0: อะไรนะนางท้องเหรอทำไมไม่มีใครบอกแม่เลยอ่ะ
1: ลูกเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานนี้พอมาวันนี้นางบอกว่าแทงแล้ว
0: น่าเสียดายที่นางมาแทงซะก่อนถ้าแม่รู้เร็วกว่านี้แม่น่าจะดูแลนางได้เป็นอย่างดี
1: แต่ลูกยังค้างคาใจพระเจ้าค่ะ
0: ที่ลูกไม่ได้ตามไปปกป้องนางน่ะเหรอ
1: ลูกก็บอกไม่ถูกพระเจ้าค่ะเสด็จแม
0: ่ปิ่นทองเข้าไปพักข้างในก่อนไปลูกป่ะ

0: ร้างบุญสร้างกุศลจนจะครบ7 วันแล้วนะเพคะเสด็จพี
1: ่พี่ก็จะทำพิธีบวงสรวงเทวาอารักษ์รวมถึงผู้วิเศษที่มาเข้าฝันพี่ด้วยพี่ไม่เคยรู้สึกสบายใจแบบนี้มาก่อนเลย
0: น้องก็เหมือนกันเพคะ
2: ขอเดชะพระยาวิพลเกล้าข้าพเจ้าเชิญเสด็จพระธิดาทัศมาลีกับพระพี่เลี้ยงกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะ
3: กลับมาแล้วเลยนางลูกตัวดีสร้างแต่ความเฉาโฉอับอายขายที่หน้าไม่มีวันสิ้นสุด
4: ลูกผิดไปแล้วแม่คะ
3: รู้ตัวว่าทำผิดก็ต้องโดนลงโทษ
0: เจ้าพี
3: ่ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกก็ไม่มีข้อยกเว้น
0: เจ้าพี่เพคะ
5: ถ้าปฏิดาต้องโทษประหารหม่อมฉันขอตามเสด็จไปปรโลกด้วยเพคะ
3: ยังจะมาปราบดีอีกแล้วนางชบาเจ้ารู้ไหมว่าความผิดของเจ้าทั้งสองนายบ่าวนะมันโทษมหันต์นะแต่เรากำลังจะทำบุญใหญ่เราจะปล่อยชีวิตสัตว์และมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายแต่เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและให้เข็ดหลาบเราจะลงโทษทัศมาลีด้วยการเฆี่ยน30 ที
4: เล่นวอ
5: ไม่อยากโดน
3: เจ้าก็เหมือนกันเราอุตส่าห์ไว้ใจแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพี่เลี้ยงแต่เจ้าไม่เคยห้ามปรามทัศมาลีตอนทำความผิดแถมยังสนับสนุนจนนางไม่รู้ผิดรู้ถูกเราจะลงโทษเคี่ยนเจ้า50 ที
5: มาดีจ้ามาดีที่ผมจะได้ไปจ้ามาดีจ้าย
3: ังไม่หมด
5: แค่นี้ยังไม่หมดอีกเหรอไหมคะ
3: หลังจากที่เคี่ยนเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้ทหารจับตัวเจ้าเอาไปทิ้งไว้นอกเมืองแล้วห้ามกลับเข้ามาในนครโลมวิถีเป็นอันขาด
5: แล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนไหมคะ
3: นั่นมันไม่ใช่เรื่องของเรา
5: พระธิดาช่วยมองฉันด้วย
4: พ

0: นางออกไป
1: ไม่ต้องเราจะพาลูกของเราไปเอง

0: อดทนหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวที่ยาออกฤทธิ์เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองนะลูกนะแม่ใจจะขาดอยู่แล้วลูก
1: ยานั้นไม่หายง่ายๆหรอกเพคะลองยาของแก้วดูดีกว่า
2: ไหนรับปากว่าจะมาช่วยแต่กลับมาเย้ยๆเราซะงั้น
1: นี่ถ้าแก้วไม่ช่วยพระธิดาก็คงหัวขาดไปแล้วเหนือหัวพรหมทัตเป็นคนรักษาคำพูดแล้วก็เคร่งขัดเรื่องกฎประเพณีดั้งเดิมการที่จะโน้มน้าวพระไทยจะต้องหาทางทำให้พระองค์ยอมรับได้และเดี๋ยวแก้วจะมาช่วยจัดการอีกทีอ่ะยานี่ถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งไปแก้วลาหรอเพคะ
3: ตามไปดูสิ
4: เพคะ

0: เมื่อกี้เห็นมีใครออกมาจากข้างในตำหนักหรือเปล่า
1: ไม่เห็นมีนี
2: ่แม่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะลูก
3: แล้วมันเป็นยาพิษแล้วไหมคะ
2: ว่ายังไง
0: เห็นแม่แดงเงาของนางเลยเพคะหม่อมฉันไปถามทหารเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยเพคะ
2: นางอาจจะพูดความจริง
3: อย่านะเพคะลูกกลัว
2: ถ้าลูกกลัวแม่จะเอามีดกรีดแขนแล้วก็เอายานี่ทา
3: อย่าทำอย่างนั้นนะเพคะ
2: ลูกจะได้มั่นใจยังไงล่ะ
3: ลองดูก็ได้เพคะ

0: จริงลูกหายเจ็บ
1: ไม่ว่านางจะเป็นใครเราขอขอบคุณด้วยใจจริง
0: น้องซาบซึ้งน้ำใจของพี่แก้วมณีจริงๆพี่แก้วทำตามสัญญาที่ให้กับน้องไว้ทุกอย่างน้องจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้เลย

0: ายหรือยังล่ะ
1: เกือบไปแล้วเพคะถ้าไม่มีผู้วิเศษมาช่วย
2: ใครกัน
1: แก้วมันหนีหน้าม้าเพคะ
2: ว่าไงนะ
1: เจ้าพี่ฟังไม่ผิดหรอกเพคะลูกของเราเนี่ยบาดเจ็บจากบาดแผลจนแทบจะขาดใจแล้วนางก็เอายามาให้ทาย
2: าเป็นยาพิษหรือเปล่านางมีกรณีกับลูกของเราอยู่นะ
1: พอทาปุ๊บเนี่ยก็หายปั๊บเลยแล้วน้องก็เริ่มคิดว่านางน่าจะเป็นคนเดียวกันกับผู้วิเศษที่มาเข้าฝันเสด็จพี่ไปคะ
2: เป็นไปไม่ได้หรอก
1: ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าเราต้องระวังตัวแล้วล่ะนางอาจจะมีแผนร้ายซ่อนอยู่ก็ได้น้องลองคิดดูนะว่ามีใครบ้างที่จะช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนอ่ะ
1: นางต้องการอะไรพี่คะ
2: พี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องระวังตัวไว้

บนี้ลงหน่อยสิ

0: าแล้วว่าแก้วจะช่วย
1: แต่นางคนนี้มันไม่เกี่ยว
0: ถ้าจะช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้หมดสิเผื่อชาติหน้าเนี่ยแก้วจะได้เกิดมาสวยกว่านี
1: ้คนจะงามอ่ะงามน้ำใจใช่ใบหน้า
0: แก้วเห็นมีแต่คนสนใจที่ใบหน้าไม่เห็นมีใครสนใจที่น้ำใจเลย
1: แล้วจะเอาไปไหนอ่ะ
0: กลับบ้าน
1: เฮ้ยอยากจะเทโคลมลงไปละเกิน
0: โห้ยอย่าบ่นนะพี่เรือเ
2: คยค่อยเท
3: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
4: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ค่อยๆเทลูกเดี๋ยวข้าวหกหมดเสายกเทอย่างนี้สิลูก
1: เอออ่ะ
2: เอาค่อยๆเทเอออ่ะเดี๋ยวมอก
6: ก้อนปิ่นแก้วตัวเวกาทั่วตั้งเยอะปิ่นแก้วจับไม่ไหวหรอก
2: นี่เถียงเหมือนแม่เลยไหมเอาเทอีกหน่อยแม่
7: ปิ่นแก้วแม่กลับมาแล้วลูกปิ่นแก้วปิ่นแก้ว
6: แม่จ๋าคิดถึงที่สุดเลยแม่ก็อยากไปไหนบ่อยๆกีจ๊ะจะได้ไม่ต้องคิดถึงปิ่นแก้วอีก
8: แม่ไม่ไปไหนแล้วลูกยายไปกับแก้วเดียวๆสิจ๊ะ
9: ก็เมื่อกี้เอ็งพูดอยู่กับลูกแบบว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วไง
8: แค่ตรงนี้เองปิ่นแก้วไปด้วยได
9: ้ถ้าถามลึกลับถ้าจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข้าอีกแล้วแน่ๆเลย
2: รอด้วยสินางแก้ว
1: เฮ้ยยิ่งดูยิ่งไม่ชอบคิดหน้ามันแหละเอ้าปิ่นแก้วมานี่เดี๋ยวลุงพาไปเที่ยว
9: แก้วเอ็งพาข้ามาดูอะไรฮะ
8: นี่ไงจ้ะยาย
9: ไหน
2: ใครอีกแล้วเนี่ย
1: เอ้าก็คนดีสีแผ่นดินไง
2: แม่ดีแล้วทำไมมานอนแอ่งแม้งอยู่นี่แล้ววะ
0: ยายเดี๋ยวแก้วเล่าให้ยายฟังนะจ๊ะเอาเป็นว่าแก้วขอฝากนางไว้กับยายก่อนนะจ๊ะ
1: โอ๊ยมีเอาหรอก
7: จะให้เป็นบ่าวยายไงล่ะจ๊ะ
10: ดีดีดียายจะได้มีคนมาบีบมานวดคอยปฏิบัติวัดขาในยายยายจะได้ดูเป็นผุนมือคุ้มค้ากับเขาบ้าง
9: โอ้น่าสงสารถูมีคนใจร้ายที่ไหนเขาเคลียนตีมาเหรอเนี่ย
1: สงสารเขาอะแต่เราจะพังพึ่งระวังไว้ให้ดีนะ
10: แหมนี่เอ็งก็พูดเป็นปริศนา
11: เฮ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
9: โอ้โหเป็นไงบ้าง
7: ยายพาเขากลับบ้านยายก่อนเถอะจ้ะ
9: เออจ้ะไปค่อยๆเดินนะ
7: มาแก้ต้องเหรอโอ๊ย
6: น้ำหน้ากะลาหัวจอก
7: นี่ปิ่นแก้วแก้วลูกยายแล้วยายปล่อยเขาทำไมล่ะจ๊ะเนี่ย
9: ก็มันเรียกเองว่าหนังหน้าม้าไง
7: เอาย
9: ายช่วย
7: เหลือเกิน
9: เอา
7: ไหวไหมจ๊ะเนี่ย
9: พี่เนี่ย
6: เดี๋ยวปิ่นแก้วช่วยประคองด้วย
7: ไปไหวไหมจ๊ะเนี่ยถุงเท้าค่อยๆไป
1: มันใส
7: ่ไปเนี่ยพี่มิ้งเบาๆหน่อยสิ
12: โยนล็อกหน้า
7: เออเบาๆเลย
1: โอ้ยเป็นไง
12: ไม่โดน
1: ไม่โดนอะไรเนี่ยโดน
9: ไอ้มิ้งนางเนียนนะไอ้มิ้ง
12: ควร
9: เออเนียนนี่ข้ามีเรื่องจะมาบอกเว้ยเฮ้ยลูกเองอ่ะนางแก้วอ่ะมันจะบำเพ็ญประโยชน์อีกแล้วเว้ย
12: งานเข้าอีกแล้ว

0: ินแก้ว
1: เอาแล้วนั่นจะไปไหนช่วยก็ช่วยไม่ตลอด
2: ฉันถามหน่อยเถอะเคยพูดจาดีๆกับใครบ้างไหม
1: คนระดับฉันน่ะนะจะพูดดีกับองค์เหนือหัวพระมเหสีแล้วก็พระธิดาเท่านั้นแหละนอกนั้นต่ำสักไม่ควรค่าง
2: ั้นก็รักษาตัวเองไปแล้วกัน
1: โอ้ยจะเพิ่งไปโอ้ยจะพยศพระเกียรติไปถึงไหน
2: คุณเท้าชอบฟังปิยวาจาฉันเองเนี่ยก็ชอบฟังปิยวาจาเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาก็ชอบฟังปิยวาจากันทั้งนั้นถ้าคืนคุณเท้ายังพูดกันโชคโฮกฮากเหมือนมะนาวไม่มีน้ำอย่างเงี้ยฉันไม่รักษาคุณเท้าจริงๆด้วย
3: แม่ขอปิ่นแก้วน่ะรักษาคนเก่งที่ขุดเลยขอบอก
1: ก็ได้ก็ได้จ้ะแม่แก้วจ๋าแม่แก้วมันช่วยรักษาบาดแผลให้ฉันหน่อยนะจ๊ะฉันมองไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากแม่แก้วมันนี
2: ่ค่อยยังชั่วพูดจาดีๆกับเขาก็เป็นนี่ปิ่นแก้วช่วยแม่ด้วย
3: อย่าร้องนะไม่งั้นปิ่นแก้วไม่ช่วยด้วย
1: จ้าจ
2: ้าอดทนหน่อยจ้ะคุณเท้า
1: ปวดแล้วเกิน
2: อดทนหน่อยนะจ๊ะ
4: นั่นใคร
3: ทวดขวดเล่าให้ตากับยายฟังหมดแล้วปิ่นแก้วรู้
5: เก่งกว่าแม่แก่กว่าทวดกับเรานั่นแหละ
6: แก้วพ่อถามไม่ได้ยินหรือไง
7: คือคุณเท้าจ้ะ
4: เท้าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาจะได้ถีบมันออกไป
7: คือคุณเท้าเขาโดนเคี้ยนจนเลือดโซมตัวไปหมดเลยจ้ะพ่อกับแม่ไม่เห็นหรอจ๊ะ
4: เห็นจะไม่เข้าใจ
6: แม่ก็ไม่เข้าใจ
5: กูก็ไม่เข้าใจ
3: ปิ่นแก้วเข้าใจแม่ใจดี
6: ปิ่นแก้วมากับทวดมานี่นี่ไ
7: ปพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าตำหนิแก้วเลยนะจ๊ะแก้วเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้จริง
4: ๆแต่พวกมันน่ะเห็นแก้วมณีตายต่อหน้าต่อตาได้
7: ไม่ขนาดนะรอจากพ่อเอาเป็นว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวแก้วเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องนี้เอง
4: แหมพูดอย่างกับเป็นแม่ทัพนายกองเลย
6: มันไม่เข็ดก็ช่างมันช่างเถอะป่ะ

0: ปิ่นทองดูเหงาๆไปนะเพคะ
1: เหงาเหงื่ออะไรหาเมียให้สักอีกคนหรือหลายๆคนก็หายเหงาแล้ว
0: แต่เมียของลูกเราก็หนีกันไปหมดแล้วนะเพคะ
1: ถูกกำจัดไปต่างหากล่ะไม่ใช่หนีไป
0: แล้วใครเป็นคนกำจัดล่ะเพคะ
1: นั่นอะไร
0: ยาดมกลิ่นใหม่ผสมสมุนไพรสูตรหอมสดชื่นเจ้าพี่จะลองดมบ้างไหมล่ะเพคะ
1: ไหนลองสิเฮ้ย
0: เจ้าพี่ทิ้งไปทำไมเพคะหอมสดชื่น
1: ก็มันมีรูปหนังหน้าม้านั่นอยู่ด้วยอ่ะดมไม่ลงหรอกรีบอยากจะอ้วก
0: ก็นางเป็นคนปรุงยาก็ต้องใส่รูปนางเพื่อกันคนลอกเลียนแบบสิเพคะปิ่นทองมาพอดีแม่กำลังปรารภกับเสด็จพ่อว่าลูกดูเหงาๆไป

0: ลูกจะมากราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปรับน้องสร้อยสุวรรณกับน้องจันสุดากลับมาพระเจ้าค่ะ
1: ก็ดีเหมือนกัน
2: เออแล้วนี่สายปักเป้าของพ่อเนี่ยหายดีแล้วเหรอ
0: ครั้งล่าสุดที่ไปชนนาทีบรรพตเห็นว่าค่อยยังชั่วขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะนั่นยาดมใหม่ของเสด็จแม่หรอพระเจ้าค่ะกลิ่นหอมดีจังเลย
1: ลองดูไหมล่ะ
2: อย่า
1: ถ้าไม่ชอบก็เอาคืนแม่มา
0: ถ้าเสด็จแม่มีหลายอันงั้นอันนี้ลูกขอก็แล้วกันพระเจ้าค่ะ
1: เอาไปแม่มีอีกเยอะ
0: ขอพระแทนพระเจ้าค่ะงั้นลูกทูลลาพระเจ้าค่ะ

0: จ้าที่เสด็จมาเยี่ยมเสด็จพ่อหรอพี่คะ
1: เสด็จลุงทรงเป็นไงบ้าง
0: ได้ยาดีก็เลยหายวันหายคืนพี่คะเป็นยาที่พี่แก้วมณีปรุงมาถวายพี่คะ
1: ถ้าเสด็จลุงหายแล้วงั้นพวกน้องทั้งสองก็กลับมิถิลานครกับพี่ได้แล้วละสิไม่กลับหรอทำไมถึงไม่กลับ
0: เพราะที่นั่นไม่มีพี่แก้วมณีเพคะ
1: มันสำคัญเพียงนั้นเชียวหรอ
0: ใช่เพคะเพราะอยู่ที่นี่เรายังได้พบนางได้บ้างแต่ที่มิถิลาเราจะไม่ได้พบนางอีกเลยเพราะพี่แก้วมณีบอกไว้ว่าจะไม่ย่างเหยียบไปที่นั่นอีก
1: กตัญญูเสด็จแม่ของพี่ต้องดีกับนางเมตตานางไม่รู้ตั้งเท่าไหร่กับแค่มีเรื่องโกรธเคืองพี่ถึงกับไม่ไปเยี่ยมพระองค์เลยนี่ถือว่าอกตัญญูพวกน้องหัวล้ออะไร
0: พี่แก้วมณีไปเข้าเฝ้าเสด็จอานันทาทุก15วันตอนที่เสด็จอาเสด็จไปไหว้พระปฏิมาเพคะแล้วนางก็จะนำเครื่องยาสมุนไพรไปถวายอีกด้วย
1: แล้วทำไมพี่ไม่รู้
2: นั่นสิเพคะขนาดพวกเราอยู่ไกลถึงที่นี่ยังรู้เลย

0: เนี่ยปิ่นทองกลับมาถึงก็ปลุกแม่ขึ้นมาเลย
1: เสด็จแม่นัดเจอนางหน้าม้าทุก15วันเหรอพระเจ้าค่ะ
0: ใช่แม่ไปไหว้พระปฏิมาแล้วนางก็พาปิ่นแก้วไปหาแม่ที่นั่นด้วย
1: แล้วทำไมลูกถึงไม่รู้พระเจ้าค่ะ
0: ก็ลูกไม่เคยถามลูกกับนางก็ตัดขาดกันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องมาสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะ
1: ลูกเป็นห่วงเสด็จแม่พระเจ้าค่ะก็มันเป็นปีศาจม้าลูกเกรงว่ามันจะล่อลวงเสด็จแม่ไปทำร้ายพระเจ้าค่ะ
0: ถึงนางจะเป็นปีศาจเป็นผีเป็นสางแม่ก็ว่านางน่าจะเป็นผีเป็นสางที่ดีนะเพราะว่านางผสมยาสมุนไพรให้พ่อกับแม่กินเพื่อบำรุงร่างกายแล้วยาดมที่ลูกเอาไปเป็นยังไงบ้างแม่ว่าดีนะแก้ววิงเวียนศีรษะดีมากเลยอ่ะ
1: เหมือนจะตายพระเจ้าค่ะดมแล้วพลางจะเป็นลมเลยลูกทูลลาพระเจ้าค่ะปีศาจมาเจ้าเล่ห์แสนกลนะเราจะจัดการกับมันยังไงดี

0: เอ้าแล้วหัวหมูเหอล่ะ
1: ป่วยอีกแล้วพระเจ้าค่ะพระมเหสีเลยมีรับสั่งให้ข้าพุทธเจ้ามารับใช้พระองค์ไปพลางๆก่อนพระเจ้าค่ะแล้วนี่พระองค์จะเสด็จไปไหนพระเจ้าค่ะเลยแต่งพระองค์
0: ธนบัตรไปเปลี่ยนชุดให้เป็นชาวบ้านเหมือนเราก่อน

รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะผลไม้มาแล้วจ้าผลไม้ผลไม้มาแล้วจ้าหวานกรอบอร่อยผลไม้จ้าผลไม้สดๆจากสวนหวาน

0: ทำไมหน้ามันคุ้นๆเนี่ยฮะ
1: ถ้าไม่มีเบี้ยไม่มีอัดเอายาดมแก้วน้ำมาแลกได้ไหมฮะ
2: ก็ไปให้คนที่เขาทำมาต่อรองเองสิ
3: เมียข้าไม่ว่าง
2: ก็ตายไปแล้วไงรู้ได้ไงอ๋อก็ชาวบ้านเขาโจจันกันให้แซ่ด
4: คือเขารู้กันทั้งนั้นว่าวัชราเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นนี่ถ้ารู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาดีใจกันทั้งนั้นเลย
3: พอดีเมียข้าเป็นคนเก่งถึงนางจะมีรูปโฉมอัปลักษณ์แต่ฝีมือการปรุงยาของนางยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
2: หนังแม่มด
3: เอ้าอย่าหาความกันสินางแค่หน้าเหมือนม้าไม่ใช่เหมือนมดปิ่นแก้วเมื่อกี้พ่อได้ยินแม่เขาเรียกนะ
0: ไปปิ่นแก้วไปตามทวดไป
4: คืนนี้มีที่พักให้พวกฉันไหมจ๊ะ
3: มีแต่คิดแพงหน่อยนะ
4: เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจ้ะคือว่าพวกเราไม่อยากเดินทางกลับค่ำๆมืดๆจ้ะ
3: ตามมา
4: เอาแล้วไม่นั่งบนเกวียนไปเหรอจ๊ะ
3: ไม่ข้าชอบเดินออกกำลังกาย

0: เดินเร็วจังเพราะว่าชราแก้วมณีเมียข้าเดินเร็วกว่านี้อีกเผลอๆนางอ่ะวิ่งเร็วกว่าม้าน
1: ี่มัน
0: นี่มันอะไรอ่ะพี่ชาย
1: นี่บ้านใช่นี่มันบ้าน
2: นี่ไม่มีใครดูแลเลยหรือยังไงเนี่ย
0: ลุงพูดเหมือนเคยมาอยู่อ่ะ
2: บ้า
0: แล้วจะเคยมาได้ยังไงที่พูดเพราะเห็นว่ามันสกปรกสกปรกก็กวาดถูเอาสิข้าไปละหายไม่นานเดี๋ยวเมียด่า
1: เราอยากชกหน้ามันจังเลย

0: ก็ถามไม่ยอมบอกเฮ้ยหน้าตากระดำกระด่างพี่ลึกคนหน้าตากระดำกระด่างแต่จะว่าไปก็คุ้นๆนะ
1: อย่าไปแตะต้องตัวเรา
0: จ้าพ่อเนื้อทองพ่อเทพบุตรสุดประเสริฐใครแตะเนื้อต้อง

0: ไม่ได้โถเอ้ยพ่อค้าเร
1: ่ทำไมพ่อค้าเร่เราทำไมเจ้าก็ไม่ได้ดีกว่าเราไปเท่าไหร่หรอกนั่งหน้าม้า
0: ถึงเราจะหน้าม้าแต่เราก็มีสว่างนี่หล่อเรากับเทพบุตร
1: สามีหรือชู้ก็ใครๆในนครมิถิลาเขาก็รู้ว่าเจ้าเคยเข้าพิธีวิเศษกับเปารถปิ่นทอง
0: พวกเขาก็รู้ด้วยว่าพระโอรสปิ่นทองเนี่ยทั้งเกลียดทั้งรังเกียจทั้งขยักขยั่งเราแค่ไหนและตอนเนี้ยเรากับพระองค์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้ว
1: ทำไมต้องโกหกด้วยว่าชลาตายอ่ะ
0: เจ้าพ่อขาเล่ทำไมถึงอยากใส่ใจเรื่องของเรานะฮะ

0: าคภูมิใจในเมียของข้ามากๆแล้วก็นึกสมนายสามีเก่าของนางที่มีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือแท้ๆแต่กลับปล่อยลอยหลุดมือออกไปได้อย่ามีเรื่องเลยพระเจ้าค่ะเมียพระองค์คนไหน
1: คนนางหน้าม้าไงตัดนางไปจากหัวใจเธอพระเจ้าค่ะ
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระอรุณ
3: คอยช่วยเหลือและรับฟังเราจะสนับสนุนให้ออนอุมาเป็นสนมเอกของเจ้าพี่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Engine and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ยินดีต้อนรับครับ
3: อิราไซมาเซ
2: เชิญข้างในเลยครับ
3: โดโซโอไฮริคุระไซ
2: เพลงเพราะจังเลยครับ
3: โองาคุระโตเตโมอีเดซึ
2: บันไ
4: ซนิปปอนคลับ
2: ถึงกลับมาตรวจใบอนุญาตเองเลยนะครับท่านผู้พัน
4: ถึงกับต้องเปลี่ยนชื่อคลับเลยเหรอเจ้าคุณ
2: แขกบ้านแขกเมืองเข้ามาก็ต้องเอาอกเอาใจกันหน่อย
4: ไม่ใช่เพราะเขาเงินหนาเหรอ
2: หน้าที่รบเป็นของทหารแต่ผมเป็นคนค้าขายนี่ใบอนุญาตเปิดใบ3ปิด4ทุ่มตามกฎอัยการศึกของท่านผู้นำ
5: นารุโตะซะ
2: โอ้ยกินาชัยมาเซโ
3: อ้ยกินาชัยมาเซ
2: โซโรโซโร
3: โซโร
2: ขอตัวหน่อยนะจ๊ะลูกค้ามา

0: ไปต้อนรับพวกญี่ปุ่นอยู่นี
1: ่พวกมันรุกรานบ้านเมืองเราท่านยังจะต้อนรับมันอีก
0: เธออย่างโง่เลยได้ไหมพวกญี่ปุ่นมันเน้นหนาจะเกลียดมันเขาต้องมันมาเยอะๆสิ
1: ท่านหมายความว่าให้ฉันไปหลอกเอาเงินพวกมันใช่ไหมคะ
0: แล้วมันไม่ดีเหรอเธอจะได้มีเงินใช้นี่ไงแล้วเธอทำได้อยากจะดูดฝีมือเท่าไหร่ฉันจะไม่ว่าเธอเลย
1: พูดแล้วนะคะ
0: สัญญา

0: ไปซาปายไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับไปไปไปเลยโอ้ยไอ้พวกนี้สิพวกฉันกำลังรำวงอยู่ดีๆนะมันมายืนดูอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป
1: 皆さん楽しそうに盆踊りしてるんで一緒に踊ってもいいですか？皆さんすごく楽しそうに踊ってるから私たちも一緒に踊りたいんです。はい。
2: 哎，没有的。
3: 月が出た出た月が出たあよいよい池さんこの海にて。
2: 哦，ตอนที่พวกเขามานี่พ่อครูกำลังซ้อมรำกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ใช่ใช่กำลังสอนชาวบ้านพวกนี้ให้รำวง
2: ฉันว่าพวกเขาน่าจะอยากรำกับพวกเราจ้ะ
0: เอ้ยพูดกันยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะแล้วจะมารำด้วยกันได้ยังไงอ่ะรำไทยกับรำญี่ปุ่นมันเหมือนกันตรงไหนเล่า
2: แต่มันก็เป็นวัฒนธรรมการฟ้อนรำเหมือนกันนะจ๊ะลองดูไหมเดี๋ยวฉันเองช่วยกันร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ได้จ้ะ
2: จ้ะ

0: ไม่แตะไม่แตะ
1: พวกคุณไม่ควรวุ่นวายกับชาวบ้าน
2: คุณรับพี่โตโตข้าเข้าดูหน่อยว่าอย่าไม่เตะคุณได้ไ
3: หมแต่เราทุกคนต้องการให้คนที่เราอยู่ด้วยกันเป็นคนที่ดี
2: เขาบอกว่าเขาแค่อยากคุยกับชาวบ้านครับ
1: แต่ผมว่าไม่จำเป็นพวกคุณแค่มาขอผ่านทางแค่นี้พวกชาวบ้านก็ตกใจมากพอแล้ว
2: นี่โมโตเลวะอิซิโอไนโตโมเอมัสพระดาสุโขเที่ยวกาซาเลตะดะเกเดมินนะโอเทโรยเดส
3: วอร์เมสต์
2: เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วครับ

0: มาลาโกรธไหมครับที่ผมไล่พวกเขา
1: ฉันเข้าใจค่ะว่าคุณเป็นห่วงพวกเราแต่ว่าตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเลยคิดว่านอกจากจะเป็นศัตรูเป็นมิตรกันน่าจะดีกว่า
2: สร้อยก็น่าจะคิดเหมือนมาลานะครับ
1: สร้อยทำอะไรหรอคะ
2: พวกทหารญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวคลับของเจ้าคุณนเรศเขาถึงกับเปลี่ยนชื่อเป็นนิปปอนคลับเพื่อเอาใจพวกเขาเลยนะครับดูสร้อยเขาสนิทกับพวกทหารญี่ปุ่นนะครับ
1: คุณพร้อมไม่ชอบพวกเขาหรอคะ
2: ไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่ผมทำใจไม่ได้ที่ต้องสนิทกับพวกที่มาลุกล้ำอธิปไตยทุกวันนี้พวกทหารญี่ปุ่นก็เต็มกระทรวงไปหมดออกมาข้างนอกก็ยังเจอพวกนั้นอีกไหนจะต้องหาเสบียงให้พวกเขาอีก
1: เพราะคุณ

0: เป็นทหารไงคะเลยรู้สึกมาก
1: ไปเลยครับ
2: あの私のこと覚えてますか？

ผมไม่ได้ทำเพราะผมเป็นทหารผมทำเพราะเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่ง

0: 来这步来这步所以等待来给我
1: 算了
0: さよなら
2: นี่มึงบ้าไปแล้วมึงทำอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าพวกมันรู้อ่ะมันเอามึงตายเลยนะ
3: พวกมันไม่รู้หรอก
4: แหมทำมาเป็นคนดีนะ
2: ถึงกูจะแรดแต่กูก็ไม่ใช่โจรอ่ะ
4: พวกมันนั่นแหละโจรมารุกรานบ้านเราสมควรแล้วที่มันโดนแบบ
2: มึงจะไปไหน
4: จะไปเอาเงินมึงไม่เอาก็รออยู่ตรงนี้แหละ
5: คราวหลังอะนะให้พาแบบนี้อีกนะจี
0: ได้สิจ๊ะต่อจะได้กินหมูอีกเยอะเลยล่ะ
5: ถูกต้อง
1: เงื้อเหรอ兄弟你パス一分僕は我以外みんな我が死なこれは風来子さんに参っちゃうルアンペンクルーこの顔だい来い
0: 不明白い不明白
1: い老妹
6: ตั้งแต่ท่านผู้นำลงนามสัมพันธมิตรก็คิดว่าเราเข้ากับพวกญี่ปุ่นล่าสุดส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่ชุมพรภายในเวลา24ชั่วโมงเข้าถึง2ครั้งผมคิดว่าเราควรทำแผนป้องกันภัย
7: โดยเฉพาะแผนรับมือการทิ้งระเบิดผมเชื่อว่าอีกไม่นานคงเข้ามาถึงพระนคร
6: ผมเสนอให้ทำลุมหลบภัยสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีการพรางไฟและทำสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนกรณีที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด
8: ได้ผมจะเอาไปเสนอให้ท่านผู้นำ
6: ผู้พันพร้อมครับคุณบุษบงจากนิปปอนขับมาขอพบเรื่องคุณสร้อยครับ
2: คุณพร้อมฉันขอโทษที่มารบกวนนะคะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องไปหาใครแล้วจริงๆ

0: สร้อยเป็นอะไรล่ะครับ
1: สร้อยหลอกพวกญี่ปุ่นไปเสียพนันในบ่อนพอมันจับได้มันก็เลยจับตัวสร้อยไปฉันพยายามไปขอร้องแล้วแต่ว่ามันบอกว่าให้เอาเงินไปคืนมันถึงจะปล่อยตัวสร้อย
0: สร้อยติดหนี้พวกมันเท่าไหร
1: ่450บาทปิ่นนี้เป็นของมีค่าอย่างเดียวที่สร้อยมีแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่า
0: แล้วเจ้าคุณนเรศล่ะครับ
1: เจ้าคุณนเรศโกรธสร้อยหลังๆสร้อยทำแต่เรื่องแล้วเจ้าคุณนเรศก็ไม่อยากมีปัญหากับพวกญี่ปุ่นก็เลยไล่สร้อยออกจากคลับแล้วบอกว่าจะไม่ยุ่งอีกค่ะคุณพร้อมรีบไปนะคะก่อนที่สร้อยมันจะลงแดง
0: สร้อยติดฟินแล้วครับ
2: ไปก่อนไปกูไปกู
3: สร้อย
4: คนเลยนะเดี๋ยวผมมา
2: เรียนด้วยเรียนด้วยอย่าไปเรียนด้วยอย่าไปไปก่อน
4: พวงเงินที่เพื่อนผมติดคุณมาคืนช่วยปล่อยเพื่อนผมด้วยครับ
5: เพื่อนคือทำผิดโอนโต้โอนโต้ทำกฎของผม
4: การที่คุณมัดเธอไว้ประจานแบบนั้นถือว่าเป็นการลงโทษที่พอสมควรแล้วครับ
5: โค้พระพวกคุณคิดแบบนี้ประเทศคุณถึงไม่ไปไหนสักที
6: ประเทศของเราตกตรงร่วมมือกันทำสงครามถ้าจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องแบบนี้คงเอาชนะศัตรูได้ยากอีกอย่างถ้าเจ้านายของคุณกับผมรู้คงเสียหายกันไปมากกว่านี้เลิกแล้วต่อกันนะครับ
5: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สร้อยสร้อยเป็นอะไรหรอคะ
1: ผมไปรับสร้อยจากพวกญี่ปุ่นที่สร้อยมีเรื่องด้วยเจ้าคุณนเรศได้สร้อยออกจากครับผมก็เลยพามาที่นี่คือสร้อยติดฝิ่นมาล่ะ
2: ฉันรู้ว่าพวกแกกำลังทะเลาะกันอยู่แต่ไอ้สร้อยมันไม่มีที่ไปแล้วฉันเก็บของของมันออกมาให้หมดแล้ว

0: ากคืนซอยด้วยนะครับ
1: มันไปอยู่กับคุณได้ไงคะ
0: บุษบงเอามาแลกเป็นเงินไปถ่ายตัวสร้อยเขาคิดว่าน่าจะเป็นของสำคัญของสร้อยครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ถ้ามีอะไรก็เรียกผมนะครับเดี๋ยวลงไปรอข้างล่าง

0: ซอยไหวไหมซอยจะไปไหนฉันรู้แล้วว่าซอยติดฟิล์มซอยต้องเลิกให้ได้ซอย
1: ฉันเลิกไม่ได้ฉันเลิกไม่ได้ฉันเลิกไม่ได้ฉันเคยทำเหมือนฉันเลิกไม่ได้มันทรมานมากเลยนะแม่ล่ะฉันเลิกไม่ได้มันเจ็บไปหมดทั้งตัวมันปวดกระดูกมัน
0: ซอยฟังซอยต้องทำได้ฉันจะช่วยซอยเอง

0: ไปมาละ
1: ฉันไหว้จากพระครู
0: แม่มาลาแม่สร้อยเป็นไงบ้างเขาเลิกฝินหรือยัง
1: ยังเลยจ้ะฉันขอโทษนะจ๊ะพ่อครูไม่ได้ไปช่วยที่คณะเลย
0: ฉันเข้าใจก็เลยเอาใบรางจืดกับบอระเพ็ดมาให้เขาว่าถ้าต้มให้กินน่ะจะถอนพิษฝิ่นได
1: ้ขอบคุณจ้ะ
0: แล้วนี่แม่สร้อยเขาจะย้ายมาอยู่กับแม่มาลาจริงๆเลยเหรอคิดดีแล้วเหรอที่จะช่วยเขา
1: ลูกนกลูกกาป่วยมาฉันยังช่วยได้มีคนทั้งคนจะให้ฉันปล่อยไปได้ยังไงจ้ะ
0: แต่เขาเคยทำให้แม่มาลาเสียลูกนะแถมยังเป็นพวกรักเพศด้วยจะพลอยพากันเสียชื
2: ่อออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: จะพลอยพากันเสียชื่อคิดดีๆนะแม่มาลา
3: จะไปไหนฉันถามว่าจะไปไหน
4: ไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกเอาเวลาไปช่วยลูกนกลูกกาของมาลาฉันจะไปหาที่อยู่ใหม
3: ่จะไปโรงฝีนใช่ไหมฉันบอกแล้วไงว่าให้เลิก
4: มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมาแล้วปล่อย
3: ไม่ฉันไม่ปล่อยสร้อยไปสร้อยให้เลิกให้ได้ไปจับมัน
4: ปล่อยปล่อย
3: สร้อยสร้อยจะไปลองสิช่วยจับสร้อยไว้หน่อย
5: สร้อยพวกเรากำลังช่วยสร้อยอยู่นะ
4: คนที่ฆ่าเพื่อนคุณจะรู้จักไปช่วย
3: ไปออกไปออกไปหยุดได้หรือยังจะทำให้ตัวเองทุเลศไปถึงไหน
4: ไม่ไหวแล้วมาลาฉันไปนะฉันไม่ไหวแล้วมาลาฉันไปเถอะมาทำอะไรมาเลยนะมันเจ็บฉันเจ็บมาลาให้ฉันไปเถอะ
5: ให้ผมพาซอยไปรักษาที่โรงพยาบาลฝิ่นไหมมันมีอยู่เยอะคนไปที่นั่นเลิกได้หมดแล้ว
3: ถ้าไม่ไปก็เลิกเองให้ได้
4: ไม่ฉันทำไม่ได้ไม่ฉันทำไม่ได้ไม
3: ่งั้นขับไปเลยค่ะ
6: ไม่เป็นไรนะมาลาผมเคยได้ยินว่าคนที่จะเลิกฝิ่นอาการมันจะแย่7วันแรกถ้าสร้อยผ่านไปได้เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองมาลามีสูตรยาถอนฝิ่นแล้วใช่ไหม
4: มีแล้วค่ะ
6: พยายามให้สร้อยกินให้ได้เดี๋ยวผมจะคอยเข้ามาดูเรื่อยๆช่วงนี้หน่วยของผมมาลาตะเวนอยู่แถวนี้นี่ผมก็ต้องไปเช็คสัญญาณเตือนภัยที่ภูเขาทอง
4: มีเรื่องอะไรอีกเหรอคะ
6: ยังหรอกตอนนี้ทหารญี่ปุ่นอยู่เต็มพระนครเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน

0: ทิ้งทุบกดอีกกดอีกทุบทิ้งทิ้งทุบทิ้งทิ้งทุบทิ้งทิ้งแขนแขนหืมหืมบอกอีกครั้งแล้ว
1: ตึงไว้ตึงไว
0: ้ทุบทิ้งทิ้ง

จ๊ะเดี๋ยวฉันขอกลับไปเอาข้าวให้สร้อยกินจะได้กินยาแล้วเดี๋ยวฉันรีบกลับมานะจ๊ะ

ินข้าวหน่อยนะฉันใส่เกลือให้นิดหน่อยจะได้มีรสชาติแล้วส่วนยาหุ่นเนี้ยฉันใช้รากลางจืดกับใบมะขามแล้วก็ใบส้มปล่อยนะจะได้ไม่ขมมาก

0: อนาออกไปเถอะ
1: ไม่เป็นไรฉันอยู่ได
0: ้ฉันไม่อยากให้มาลาเห็นฉันในสภาพนี้ไปเอาไว้มาลา
1: ฉันไปลงลิเกแล้วกันแล้วเย็นๆจะกลับนะถ้าซ้อยอยากได้อะไรก็บอกคุณกับคุณออกได้เลย

0: 私の上官に皆さんのことをお話ししたところ、その踊りに大変興味を持ってくれたんですよ。もしよければ私たちの陣営で一度その踊りを披露してもらえませんでしょうか。
1: เขาไปเล่าเรื่องราวของพวกคุณให้กับเจ้านายของพวกเราฟังเจ้านายของพวกเราสนใจในการแสดงของพวกคุณมากเราอยากจะเชิญพวกคุณไปแสดงให้กับพวกเราที่ค่ายโ
2: อ้ค่ายญี่ปุ่นเลยนะ
1: ไม่ต้องตกใจนะครับพวกเรามีค่าจ้างให้พวกคุณเรียกได้เลยพวกคุณคิดยังไงครับ
3: เดี๋ยวพวกฉันขอปรึกษากันสักครู่นะจ๊ะ
2: อยู่ๆจะให้ฉันไปรำให้พวกมันดูเนี่ยนะไม่เอาด้วยนะ
4: แต่ฉันได้ยินมาว่าผู้ญี่ปุ่นเงินหนานะจ๊ะพ่อครูช่วงนี้งานไม่ค่อยมีแล้วคนดูก็น้อยลงด้วย
2: เองไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือไงวะแค่พวกมันมาเหยียบแผ่นดินแล้วเนี่ยยังไม่พอหรือไง
3: แต่ฉันไม่เห็นว่ามันจะเสียศักดิ์ศรีตรงไหนเลยนะพ่อครูการที่เขามาเชิญให้พวกเราไปเล่นเนี่ยก็แปลว่าเขาเห็นค่าในตัวพวกเราแล้วการที่เรายอมไปเล่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกเรายอมก้มหัวให้พวกเขานะจ๊ะแต่มันแปลว่าพวกเรากำลังทำหน้าที่ของคนฟ้อนรำให้ทุกคนได้รู้จักการฟ้อนรำไทยมากขึ้นวันนี้พวกเขาอาจจะยังดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าวันหน้าฉันมั่นใจว่าทุกคนต้องรู้จักลิเกไทยมากขึ้นเจ้าค่ะตกลงจ้ะอยากจะให้พวกเราไปเล่นวันไหนจ้ะ
1: ชอบดูคริสเตียนไรมาสครับ
0: ดูค่ะ
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。

0: ที่กระทรวงกันเต็มแล้วเอายังไงกันดีเรา
1: ไปหลบที่วัดครับตามผมมา
0: ไปไป
1: หาที่ปลอดภัยทั้งหมด

0: หันซอยไหมจ๊ะ
1: ไม่เห็นนะไม่เห็นเลย

0: เสียงรถดับเพลิงดังมาจากกระทรวงมหาดไทยถ้ามาจากฝั่งนั้นแสดงว่ามาจากหัวลำโพง
1: นี่ไม่รู้จะมีคนเจ็บคนตายกันอีกเท่าไหร่นะนี
2: ่แล้วต่อไปก็จะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแบบนี้อีกเรื่อยๆหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นพวกสัมพันธมิตรที่โจมตีญี่ปุ่นทุกคนต้องคอยฟังเสียงหวอไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงหวอให้รีบหลบเหมือนเมื่อคืนทันที
2: โอ้ยฉันไม่ไหวหรอกทั้งเสียงหวอเสียงระเบิดพ่อครูฉันจะกลับไปอยู่บ้านพ่อที่อยุธยานะรอให้มันเลิกลบกันแล้วฉันค่อยกลับมา
3: ฉันไปด้วย
4: ฉันก็ไปด้วยจ้ะ
1: อ้าว
0: ก็ดีเหมือนกันนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าจะถูกโจมตีเมื่อไหร่ถ้าอยู่นอกเมืองจะปลอดภัยมากกว่าน
5: ี่คุณทำได้แค่นี้เองเหรอแล้วพวกที่ไม่มีที่ไปจะทำยังไงอ่ะต้องอยู่รอความตายที่นี่ใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะผู้นำของคุณเนี่ยแหละไปเข้ากับพวกญี่ปุ่น
0: ถ้าสู้กับญี่ปุ่นต่างหากจะสูญเสียมากกว่านี้ขึ้นเชื่อว่าสงครามยังไงก็ต้องมีการสูญเสียผู้นำเลือกทางที่สูญเสียน้อยที่สุดให้ล่ะครับ
5: แต่ผมยอมตายดีกว่าอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรี
0: มีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรครับ
2: ไม่มีใครอยากสูญเสียหรอกนะคุณฉันเชื่อว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว
1: แต่ว่าถ้าเฮ้ยใจเย็นก่อนสิเฮ้ย
2: ฉันว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าค่ะฉันขอไปตามหาสร้อยก่อน
0: ลองไปดูในบ้านก่อนไหมครับเผื่อสร้อยกลับมาแล้ว
2: สร้อยสร้อยสร้อยสร้อยซื้อฟินขโมยเงินเก็บฉันใช่ไหม
6: ฉันขอโทษนะมาลาเดี๋ยวฉันจะทำงาน
2: สภาพแบบนี้ใครจะรับทำงานที่สร้อยต้องเลิกร้องเพลงเพราะสร้อยติดฟินเลิกให้ได้สิแล้วกลับไปร้องเพลงสร้อยรักมันไม่ใช่หรอรักก็ต้องทำให้ได้
6: ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้
2: ต้องได้แล้วนี่จะเป็นอีกแค่ครั้งเดียวที่ฉันให้โอกาสสร้อยถ้ายังดูดฟินอีกก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีก

0: ต้อยเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรผมช่วยไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันยังไหว
0: ผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของสวนอยู่สุพรรณที่นู่นไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์น่าจะปลอดภัยคุณน่าจะไปอยู่ที่นู่นนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะซอยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่อยากไปรบกวนใคร

0: ู้บ้านคุณมาลาว่ามีอะไรเสียหายมันจะได้ซ่อมให้แต่คุณมาลามีผู้ช่วยแล้วถ้าเกิดต้องการอะไรก็ไปเรียกผมได้นะครับ
1: เดี๋ยวอนคุณมันไม่ใช่อย่างที่นายคิด
0: คุณไม่ต้องอธิบายหรอกครับทหารอย่างพวกคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ไม่เคยสนใจความรู้สึกของใครอยู่แล้ว
2: อย่าไปถือสาคุณเขาเลยค่ะเขาเข้าใจว่าคุณฆ่าท่านชายแต่ฉันไม่กล้าบอกใครกลัวว่าคุณจะมีความผิด
1: มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนั้นหรอกครับตอนนี้ใครๆก็ไม่พอใจท่านผู้นำเลยพลานไปเกลียดทหารไปด้วย
2: เป็นไปได้ค่ะยิ่งกุลเขาเคยทำงานให้เจ้านายมาก่อนคงจะรู้สึกมากกว่าคนอื่น

0: ใต้ดินที่ต่อต้านญี่ปุ่นชอบมานัดเจอกันที่นี่ครับเขาจะทำไปเหมือนว่ามาทำบุญแต่จริงๆแล้วแอบส่งข่าวกันครับ
1: มีคนเยอะไหม
0: เมื่อก่อนก็มีไม่กี่คนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีกันหลายกลุ่มส่วนสัญลักษณ์คือพัชนาสีขาวเหน็บให้โผล่ที่กระเป๋าด้านหลังครับ
1: ขอบใจมาก
0: ขอบคุณครับ

0: การใต้ดินบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่ระเบิดลงเราเสียหาย6จุดทั้งเยาวราชหัวลำโพงวัดตะเคียน
1: ฝั่งทนก็โดนเหมือนกันมีเตะประสิทธิกลางบางรักที่ระเบิดด้าน
0: แต่ได้ยินว่าไปโดนโรงพยาบาลบ้านคนแล้วก็โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ยังพังไปห้องหนึ่ง
1: แล้วพวกใต้ดินบอกหรือเปล่าว่าตายกี่คน
0: เจ็บร้อยกว่าคนตาย31ท่านก็เลยให้ผมมากระจายข่าวว่าจะเจอพวกเฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรให้พาหนีพวกญี่ปุ่นได้เลย
1: ได้ผมจะไปกระจายข่าวฝั่งระบบให้

0: ใบสมัครสมรสเมื่อผมเขียนชื่อของผมลงไปแล้วเวลาพร้อมเมื่อไหร่ก็เขียนชื่อของตัวเองได้เลยนี
1: ่ของฉันนะขอดูหน่อย
2: ไป
1: นี่ไงคนนี้เป็นคนขโมยไป
2: ออกไปถ้าอยากจะพาตัวเองไปลงนรกก็ไปเลยจะทำตัวหน้าสมเพชที่ไหนก็ไป
3: อย่ามา

0: ท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ไข่ใส่ชะอม
1: อีนึง
2: รีบชลินหอมมากเลยลูกดูๆๆ
0: ๆใส่ผักด้วยนะใส่หมดเลยนะครับโอเค
2: นี
1: ่มัมมัมร้านเราร้านเรามัมมัมมัมมัมร้านเราร้านเรามัมมัม
0: เดี๋ยวป๊ามานะลูกนะเดี๋ยวป๊าเนี่ยไปเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าก่อนนะลูกนะโอเคสตรีทฟู้ดเจ็คฟู้ดทักมาแล้วครับอาหารมาแล้วครับ
3: พวกมึงนอนกัน
0: สตรีทฟู้ดเจ็คฟู้ดทักมาแล้วครับ
3: นักวิจัยต้นไม้ชมลมชมไม้กันโอ้ตายตายตาย
0: ทานให้อร่อยนะครับ
3: วิ่งบ้างเอ้ยไม่เป็นไรหรอกข้ออ่ะให้มาทำงานแม่
4: รอพี่ดูหน่อยพี
5: ่โอเคมึงไปแท็กตรงนู้นเลย
3: แท็กมึงมานี
6: ่
3: หน่อย
6: โอ้ยกล่องขวดเนี่ยแย่เรียกแตกกู
3: ครับพี่แสงเ
6: ด้อีก5นาทีอ่ะพี
3: ่5นาทีมึงวอไปบอกพระอาทิตย์ให้รอซิอ่ะ
6: เดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยแต่คุณมีรีบาร์นะพี่
0: เนี่ย
3: ฮะมึง5นาที5นาทีกับกูเรื่อยเรื่อยไอ้ห่าทำงานเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยคุยกับทำงานกับพวกมึงเนี่ย
5: ใจเย็นพี่ใจเย็น
3: เอ้ยนั่งดูเงือกกันหรือไงทำงานเนี่ยฮะ
5: เบาเบาหน่อยทักกันนะพี่อันนี้เจอพี่นิดนิดส่วนนี้คือคุณมิลีเป็นเฮดดีไซเนอร์ของดันดงนะครับพี
3: ่สวัสดีค่ะอันยองอันยองอุ้ยแบรนด์นันดงอินเทรนด์นะคะหมูแดงด้วย
7: Hello I'm pleased to work with you
5: ขอบคุณดีที่ได้ร่วมงานด้วย
7: 죄송하지만 오늘 우리 좀 잘 부탁드려요 우리 애가 장난이 좀 심해서요
5: 이름이
7: 사랑이에요
5: 사랑이요? 사랑아 오늘 형아랑 누나랑 같이 신나게 놀아보자 알겠지? 그러면 저희 모니터로 가보실까요?
7: 네
5: 네 가시죠
7: 가자
5: 마피
8: First shot model walk the door and second shot walk walk walk third shot view มะพร้าวโคโคนัท
9: 엄마무등보러언제가요
7: 촬영끝나면무등보러갈수있지왜그래

0: 사랑이 무대 보여주러 태국 온 거잖아.
1: 진짜? 일하러 온 거 아니야?
0: 진짜야, 약속할게. 촬영 끝나면 무대 보러 가자. 알겠지? 약속.
2: 영국장 무대.
3: 아, 댕댕차. 땀 서바이나 갑.
4: แกงส้มชะอมไข่ปลาสลิดทอดกะเพราหมูสับและร้อนครับ
0: ฉันบอกแล้วจะให้ช่วย
2: พี่ครับเขาบอกไม่เป็นไรไม่หิว
4: โอ้ไม่เป็นไรไม่ได้ครับนี่ทำมาแล้วร้อนเลยโอ้ยโอ้ sorry
1: กิมจิเกะคาตา
0: it's okay
4: ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปทำไม้ใหม่ครับ
5: ไอ้เจ๊
4: อะไร
5: นี่ดูนู่นใช่เมียเก่าไอ้มะเหมียววะ
4: ไอ้มะเหมียวเนี่ยมันไม่มีแฟนมา10 ปีแล้วแล้วแฟนคนสุดท้ายของมันน่ะก็คือคนเกาหลีคนเกาหลีเขากลับประเทศไปแล้วเว้ย
5: ก็ใช่ไงก็ลูกค้าที่มาจากเกาหลีวันนี้ก็เนี่ยก็มีลีนี่แหละเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรอ
4: มีลีเขาไม่ได้ไว้ผมทรงนี้นะแล้วเขาก็ไม่มีลูกด้วย
5: ไม่ควายเอ้ย10 ปีแล้วมึงย้ายเขาไว้ทรงเดิมอ่ะไม่เขาเปลี่ยนทรงบ้างไง
4: อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะไม่มีอะไรหรอกไปทำงานเถอะ
5: ไอ้เดี๋ยวนี่มึงดูดิไอเด็กคนนี้หน้าเหมือนใครดูดี
1: แมว
5: ลูกมึงยังฉลาดกว่ามึงนะรู้ว่าเป็นลูกมะเหมียวอ่ะ
4: แต่ดูไปก็คล้ายๆเหมือนกันนะนี่ถ้ามิชลินไม่พูดเนี่ยกูไม่เชื่อเนี่ยเก่งมากเลยลูกแล้วเอาไงดีอ่ะ
5: มึงเห็นยังเด็กคนนี้มองยังไงก็เป็นผลิตผลจากอสุจิมึง
6: เชี่ยอะไรของพวกมึงอ่ะมีลีเนี่ยนะจะมาไทยแล้วพวกมึงแบลรูปเด็กที่ไหนมาวะบ้าเปล่า
4: นี่เมียวมึงรีบมาที่นี่นะเว้ยนี่เป็นโอกาสที่ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะเว้ยเด็กมันอยากเจอหน้าพ่อเว้ย
1: โยกีมอกุนโกอิจุ
5: นี่เมียวมึงดูนี่
4: ไปดูคุยกับพ่อหน่อยลูกฟ้าเธอ
6: มาเธอบ
1: ้
6: าน
1: ไ
6: ง
1: แ
6: จ็ค
5: ยัง อีก
1: ป
5: ะเอ้าตัดสาย
7: พี่บอสพี่หน้าเซ็ตหน่อยดิพี่มูเขาถามหา
5: โอเคคืนนี้มึงเคลียร์คิวไว้นะกวนเรื่องนี้ต้องมีภาคต่อ
7: ไปพี่นี่แดดแม่งร้อนเลยเติมกระท่อมหน่อยด้วย
5: โอ้โหหน้ามึงนี่ไม่ตรงไทยน้ำกระท่อมเลยนะ

0: I'm fine thank you ขอไล
1: น์น้องเป็นไรป่ะน้อง
0: รับทราบครับฮ่าผมบอกกูตอนนี
2: ้ไปหามาซะ
0: กูต้องดำน้ำไปเอามาให้มึงไหมเนี่ยไปทำแมงกะพรุนมาเพิ่ม
3: I just need to take close-up shots. The rest is fine.
4: ดีละเขาไม่มีอะไรละเอาขอแค่โค้ชทราบอย่างเดียวที่เหลือได้ละ
0: โอเคเอ้ยเดี๋ยวเขาเหลือภาพแค่เหมือนเดียวนะแล้วมึงก็อยู่กันต่อเลยนะ
5: พี่
0: แล้วก็เสร็จถ้าเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวกูกลับกูเองนี่ธุระ
5: โอเคครับ
0: ไปก่อนพี่ให้กูทำแมงกะพรุนเพื่ออะไรโอ้ไอ้แจ็คว่าโหแจ่มเลยวันนี้เลิกไวชอบเลยดิอ้าวมันอยู่แล้วเดี๋ยวกูให้เด็กมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไปกับมึงไปไหมไปกูป่ะ
5: ไปดิ
6: ไม่ร้อนมันถอดแล้วลมดิโอ้ยเฮ้ยดูลูกแป๊บนึงนะ
0: กินไปไหนวันนี้คืนนี
6: ้ได
0: ้ฮะ
6: ได
0: ้เฮ้ยมึงอย่าโพสต์สตอรี่นะว่าเลิกกองแล้วอะกูจะได้บอกเมียกูว่าเลิกตีห้าไม่ได้สั่งเคยเมียเอานานแล้วด้วยเฮ้ยเหลือเจอหน้ามันอำแม่งเลย
6: มึงจะไปอำมันทำไมวะไอเด็กนั่นน่ะอาจจะเป็นลูกไอเหมียวจริงก็ได้นะมึง
0: มันเป็นจริงนี่ฮาเลยนะมึง
6: ฮาอะไรมึงชีวิตเพื่อนนะเว้ย
0: พ่อออกลูกจริงจังเลยกับกูเนี่ยเออเราก็ยังไม่รู้ซะหน่อยว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกมันจริงเปล่าม
6: ึงโชคดีนะเว้ยที่ลูกเมียมึงยังอยู่กันพร้อมหน้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นหัวมึงก
0: ็มึงมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยกูยังไม่ได้ว่าอะไรมึงซะหน่อยกูยังชมลูกมึงอยู่เลยว่า IQ ดีกว่าพ่อมันอ่ะ
6: ลูกกูอ่ะฉลาดจริงแต่กูไม่ได้โง่นะเว้ยมิชลินขยับตัวเบาหน่อยลูก
0: มึงก็พูดเว่าหุ่นเขาสลิมขนาดนี้
7: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำฟองน้ำนมนุ่งกั

0: าอยากให้ผมทำ ASMR เสียงไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร
1: ์ปุ้งทำอะไรเนี่ย
2: ทำงานเพียแดกเบียร์ไหมครับน้ำแข็งรอเลย
3: โมงเย็นแล้วมือเย็นไม่พออีกเหรอวะ
4: เออนะ
3: เอ้ยเมียวลูกมีรีอ่ะกูว่าลูกมึงแน่เลย
4: จะใช่ลูกกูได้ไงวะกูคบกับมีรีแค่ปีเดียวเองแล้วก็เลิกกันไปทั้ง 3,294 วันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
3: นั่งดูนี่มีรีกับมึงอ่ะผสมกันมาหน้าเหมือนเด็กคนนี้เปี๊ยบ
4: นี่มึงให้กูผสมพันธุ์กับอื่นใครเหรอคอหายไปไหนวะ
3: มึงดูดีดิเหมือนมึงอยู่เนี่ย
4: ฮ่าอย่างกับมอนสเตอร
5: ์มึงไม่อยากไปเจอเขาจริงเหรอวะ
3: นี่โอ้ยนี่นี่ซ้ำออกลูกตับแข็งหนีปัญหาแล้วมึงเนี่ย
5: กูสงสารมึงจริงนะเว้ยแต่พอมาอยู่ใกล้ๆมึงอะหน้าเหมือนมึงจริงเหมือนกันวะ
3: ผีเด็กจุออนป่ะเนี่ย
4: พวกมึงทำเชี่ยอะไรกันเนี่ยแอลลูกเข้ามาได้ไง
6: โอเคผ่านแล้วกอง
7: 사랑엄마일끝났어이제동물원가자우리애봤어요
8: 네아니요 못봤는데요아니전또미리님이차불러가지고숙소보내주줄알았는데
7: 우리애좀봐달라고했잖아요사랑아사랑아
9: น้องวาดรูปสวยอ่ะวาดรูปน้าหน่อยดิวาดรูปน้าหน่อย
3: ดีวาดเสร็จแล้วก็ส่งให้ตำรวจทำงานต่อเลยควายมึงบ้าปะเนี่ยให้เด็กมาสเก็ตภาพหน้ามึงเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดว่าเราลักพาตัวเด็กมาแล้วกูถามมึงจริงบอกใครใครจะเชื่อว่าเด็กมันเดินขึ้นรถมาเองอะ
4: น้องก็จะแอบขึ้นรถพวกมึงมาทำไมวะ
3: เฮ้ยต้องดูหน้าไอ้แจ็คดิมองยังไงกับพวกแก๊งค้ามนุษย
4: ์เออเฮ้ยไม่เอานะเว้ยกูยังไม่อยากติดคุกอะลูกกูยังเล็กอยู่อะเอาไงดีวะ

0: กูว่านะถ้าน้องเขาแอบขึ้นรถมาเองแบบเนี้ยมึงก็แค่พาน้องไปคืนมิลีแค่นี้เรื่องก็น่าจบมิลีก็คงเข้าใจว่ะ
1: มึงจะคุยกับมิลีให้ใช่ไหม
0: มึงก็ไปคุยเองดิมึงไม่ไปอ่ะ
1: เอ้ามึงไม่ไปได้เคลียร์จบยังไงล่ะเออบ่านี้มิลีแจ้งตำรวจไปแล้วชัว
2: ร์ Jesus FBI come on
3: มิลีแจ้ง FBI มาจับพวกเราแน่เลยวะ
1: พวกมึงใจเย็นกูดูหนังฝรั่งมาเยอะไม่ว่าจะเป็นบูธวิลลิสซามูเอลแจ็กสันแฮร์ริสันฟอร์ดกูดูมาหมดแล้วเดี๋ยวกูเจรจา FBI เองแดมโบ FBI you handsome all the time good looking in the time I'm not still baby in the car you know Oh my god you come down thank you

0: ครับอย่ายิงครับผมไม่มีอาวุธ
1: ฮ่าๆๆบ๊อบบี้เป็นคอหนังภาษาอะไรเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอว่านี่มันมาจากคลิปหนังฝรั่ง What the hell
2: ไม่น่าส่งไปเรียนนานาชาติเลยเล่นอะไรเนี่ยบอสซ่ากลับบ้านไปก่อนไป
1: แม่ให้มาคุมคุณบ๊อบบี้นะรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ไม่อยู่ต้องออกไปเทะเลไหลจะให้ฟ้องแม่ไหมว่าแอบออกมากินกับเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านทิ้งให้ลูกสาวที่น่ารักเบาบางอยู่บ้านคนเดียว
0: เขามีแต่พ่อดุลูกอันนี้ลูกดุพ่อนี่เป็นพ่อหรือหอยหลอดโดนน้ำร้อนลวกวะเนี่ยตัวหดเหลือนิดเดียว
1: ถูกต้องค่ะนะเจ๊กเออแล้วก็สวัสดีค่ะเสร็จค่ะ
2: จ้าจ้า
3: สวัสดีจ้าบาซ่าน
1: ั่นใครอ่ะนี่
4: Hello, I'm Sarang from South Korea.
1: From Korea? I'm Basa. Nice to meet you too.
4: Nice to meet you. What is this game? The graphic is so cool.
1: Oh, this is Free Fire. แต่โดนร้อนหนักกว่าเกมดินน้ำมันมันดินน้ำมันยังไงไม่เห็นปั้นได้เลย
5: พวกมึงก็รีบเอาเด็กไปคืนเถอะ
2: เดี๋ยวมึงต้องไปกับกูด้วยนะ
5: พวกมึงอะไรไปให้กูไปเจอหน้าผัวใหม่เขาหาเดี๋ยวก็ได้พอดซีรีส์ดราม่าอีกเรื่องแทนนะมึง
6: ขืนไปตอนเนี้ยเดี๋ยวเจอด่านขึ้นมาจะแย่กูขอนอนพักสักสองชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวกูไปส่งเองบางแสนแค่ปากซอย

0: น้ำเหมียวก็ยังดื้อไม่ยอมไปเจอหน้าแม่สลางอีกหนูก็เลยขับไปเองเลยนี่ไง
1: จอดเล่นอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะ
0: จอดก็ได้บับบี้งั้นฝากเอาบัตรเมมเบอร์โพไซดอนแนนซี่มานูเอลไปให้แม่ทีหนูสแกนทุกบ้านลงในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะมันจะส่งหาแม่ภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่มีคนไปกดยกเลิกก็
1: หนูนี่ใจเด็ดมากเลยลูก
2: มีให้เด็กขับรถไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดหรอกเฮ้ยออกมา

0: นี่เอเมลมึงกลัวอะไรกับการที่เจอหน้าเขาทั้งหนาวะทำอย่างกับมึงไปทำเขาท้องแล้วทิ้งอะ
1: เอานะคิดซะว่าไปเที่ยวกันนี่พวกเราไม่เที่ยวกันแบบนี้นานแล้วเนาะสารังเดี๋ยวนะเจ๊กเนี่ยจะพาสารังไปส่งแม่นะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก
2: ไอ้เจ๊กมึงอย่าพูดมั่วเดี๋ยวเด็กเข้าใจผิดกันพอดีเกิดพ่อเขามาไทยด้วยทำไงมึงมาโดนกระทืบแทนกูไหม
3: สารังไม่มีพ่อมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเมื่อคืนหนูคุยกับสารังมาหมดแล้ว
2: ตามนั้นนะมึงผ่านท่ารถตู้รถทัวร์อะไรจอดด้วยนะกูจะขึ้นรถกลับบ้าน
3: It's okay he don't admit it yet but I think he will by the end of the trip okay

0: ษาเกาหลีมันพูดจากหลังไปหน้านะเมียวชาลังเขาบอกว่าเขาไม่มีพ
1: ่
0: อ
1: I know that my mom used to work in Thailand because there are many itemsFrom Thailand at my home. So I wonder what kind of history my mom has with Thailand. I try to practice Thai by myself so I can speak Thai a little bit.
2: ที่พูดมาก็มีเหตุผล
0: อย่ามาเนียนบ๊อบบี
3: ้เอ้าแล้วสลังอายุเท่าไหร่ลูก
1: ยอนเซน10 10
4: น้าเลิกกับแม่ของหนูไป9ปี7วันแล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่ใช่ลูกของน้าหรอกตอนที่ซาลังเกิดน้ายังไม่เจอมีลีเลย
0: He said he broke up with your mom 9 years and 7 days ago so he really showed that you're not his son when you were born he never met your mom
2: แสดงว่ามีลีมีลูกก่อนที่จะมาเจอมึงแล้วมึงจะไม่รู้หรอวะ
0: เหนียวม้าจ๋าไหมดันฝับดีเกาเหล็ก
2: เจนใหญ่เอี้ยวใหม่อยากอกหังเฝ้าแก่นะ
3: เฮ้ยบ๊อบบี้มึงคุยภาษาอวตารกับลูกเหรอวะ
2: เปล่าลูกกูด่าว่าไอ้เหมียวอ่ะใจหมาหน้าตัวเมียแต่กูไม่อยากให้มันฟังรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวก็ทบกระเทือนจิตใจ
5: สวัสดีครับ
6: ดีครับ
5: วันนี้มีเหตุอะไรมาครับ
6: ยังหาย
5: จักรยานหายนะครับ
6: ครับ
5: จักรยานหายจักรยานสีอะไรครับ
6: สีแดงครับ
5: สีแดง
6: ครับ
5: จักรยานสีแดงจักรยานนี่คันมันขนาดประมาณไหน
6: นี่ครับ
5: นี่เหรอ
6: ครับผม
5: คันแค่นี
6: ้ครับ
5: นี่จักรยาน
6: จักรยาน
5: สีอะไรนะครับ
6: สีน้ำเงินครับ
5: สีน้ำเงิน
6: ครับ
5: กี่บอกสีแดงนี่ว่ะจักรยานนี่หายที่ไหนครับ
6: เพชรบูรณ์ครับ
5: เพชรบูรณ์
6: ครับ
5: แต่ที่นี่มันสน.ที่บางแสน
6: ครับ
5: แต่จักรยานคุณหายที่เพชรบูรณ
6: ์ครับ
5: ทำไมไม่โทรมา
6: โทรหาไม่ได้
5: ไม่มีเบอร์เหรอ
6: ไม่มีจักรยาน
5: อ๋อไม่มีจักรยาน โอ้เดินมาเหนื่อยใช่ไหม
6: ครับ
5: เดี๋ยวต้องลงข้อมูลนิดนึงคุณชื่ออะไรนะครับ
6: ออสเบอร์เอลครับ
5: ออสเบอร์เอล
6: ครับ
5: มีบัตรประชาชนไหม
6: มีครับ
5: ขอเลขบัตรประชาชนหน่อยครับ
6: ได้ครับ
5: พูดมาได้เลยครับเลขอะไรบ้างครับ
6: 077ครับ
5: 077
6: ร้อยคูณ100
5: 100คูณ100นี่มันบนหรือล่าง
6: ล่างครับ
5: ล่างนะเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปอีกทีแล้วกัน
6: ได้ครับ
5: นะครับเดี๋ยวคุณฝากเบอร์โทรผมไว้หน่อย
6: ได้ครับ
5: เบอร์อะไรครับ
6: 055
5: 055
6: 06
5: 06
6: ครับ381 967 307 199 601
5: อันนี้ผมโทรไปได้เบอร์นี้เลยนะ
6: ครับ
5: โอเคครับขอบคุณคร ับ
3: ครับ
5: เ
3: ด็กครับ
5: หยุดพรุ่งนี้เราหยุดกันไหมพรุ่งนี้เราหยุดไหมไม่ได้หยุดนะ
7: ไม่ได้หยุด
5: ไม่ได้หยุดนะครับ

0: เอ้าคุณหยุดทำไมอ่ะผมคุยกับเพื่อนหยุดไหมตกลงหยุดไหมไม่หยุดนะ
1: ผมไม่หยุด
0: ไม่หยุดนะครับแล้วคุณหยุดทำไมอ่ะคุณออสไปได้เลยคร
1: ับ
2: ผู้หมวดวิลเลียมครับนี่คือเจ้าทุกข์ที่ลูกชายหายตัวไปครับ
0: ก็อย่างที่คุณเห็นนะกล้องวงจรปิดรอบๆกองถ่ายเนี่ยมันมีหลายตัวเลยผมก็คงต้องใช้เวลาตรวจสอบกันหน่อยสวยละไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีซะด้วยกูคัมสมิดะกิมจิซัมซุงโตโบกิ
3: ขอร้องนะคะให้ฉันดูภาพจากกล้องได้ไหม
0: นี่คุณพูดไทยได้อ
3: ่
0: ะ
3: นิดหน่อยค่ะ
0: ตกลงคุณพูดนิดหน่อยได้หรือพูดไทยได
3: ้คืออะไรคะ
0: เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องมาช่วยดูภาพจากกล้องวงจรปิดหรอกเดี๋ยวมันจะดราม่าซะอีกว่าตำรวจเนี่ยให้ผู้เสียหายมาทำงานแทนตำรวจ
3: ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากช่วยหาลูกเร็วๆพวกคุณจะได้เสร็จงานไวๆด้วยนะคะดีไหมคะ
0: ถ้างั้น
3: ขอบคุณนะคะคำสั่งนี้ดาคุณตำรวจใจดีจังเลยเหมือนปลายซีรีส์ที่ฉันเคยดู
0: ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่าผมเนี่ยไปทางพระเอกฮอลลีวูดมากกว่าอย่างแบ๊ดพิตต์เนี่ยไอดอลผมเลยบางคนคิดว่าเป็นแฟนกันด้วยซ้ำสงสัยความเท่ความหล่อมันจะสูสีกันอะต่างกันแค่สีผมเออ

0: จ็คช้าหน่อยอีก500เมตรไม่มีรถตู้จอดให้กูลงหน่อย
1: ถ้าเจ็คห้ามจอดนะขับต่อไปเสียเวลา
0: อะไรบอสซ่าก็เคลียร์กันแล้วนี่ว่าน้าไม่ใช่พ่อสาลังอะ
1: แต่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดมาขนาดนี้นี่ที่สาลังอุตส่าห์แอบขึ้นรถมาก็เขาคิดว่าน้ำอยากเป็นพ่อเขานะ
0: จอดซ้ายเลยเจ็ค
1: แล้วเจ็คขับต่อไป
2: บอสซ่าอย่าไปป่วนผู้ใหญ่เขาสิลูก
1: เงียบก่อนเลยบ๊อบบี้ขับไปนะเจ๊กไม่ต้องไปพังน้ำเมี่ยว
0: จอดเลยเจ๊ก
1: ขับไปนะเจ๊ก
0: จอดซ้ายเนี่ย
1: โอ้ยนะเจ๊กขับไปพาน้ำเมี่ยวไปหาแฟนเก่าจะได้คุยกันให้รู้เรื่องว่าสลังใช่ลูกจริงหรือเปล่า
0: โอ้ยนี่มันบ้าไปกันใหญ่แล้วไอ้เจ๊กมึงไม่จอดเลยแล้ว
1: โอ้ยนะเจ๊กขับไปสิ
0: ทำไมต้องบังคับน้าด้วยแล้วน้าไปเจอมีรีแล้วมีรีบอกสลังไม่ใช่ลูกนะทำไง
1: เอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ
3: ทุกคนอย่าทะเลาะกันได้ไหมเนี่ยใจคอ

0: ไอ้เนี่ย
1: ดูของได
0: ้มึงเห็นไหมเนี่ยจ่ายมาเลยนะรับผิดชอบมาเลยนะ
2: ขอโทษพี่เดี๋ยวจัดการให้พี่ไม่โอเคปะวะไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรไปดูเด็กก่อน
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยขอโทษนะครับ
0: เฮ้ย
3: สังนินนะครับ
4: คำสามนิดา

จคชื่อจริงเฉลิมพลแน่งน้อยมีอาชีพบริการทำอาหารในกองถ่ายอยู่กับลูกคนเดียวภรรยาเสียชีวิตไปแล้วทุกที่ที่เขาไปทำงานเนี่ยมักจะมี

0: ด็กหายตัวไปอย่างลึกลับทุกครั้งทำให้สันนิษฐานได้ว่าบุคคลนี้เป็นคนลักพาตัวเด็กๆเพื่อไปค้ามนุษย
1: ์คุณตำรวจคะคุณตำรวจน่าจะเข้าใจผิดฉันรู้จักเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนใจดี
0: คุณอาจจะไม่เข้าใจอาชญากรนะแต่ผมเข้าใจดีคดีในลักษณะนี้เป็นคดีลักพาตัวต่อเนื่องคล้ายๆกับคดีฆาตกรต่อเนื่องในหนังเรื่องเซเว่นที่แบบผิดเป็นพระเอกเลย
2: ถ้าเราทำคดีนี้สำเร็จต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆครับ
3: ผู้หมวดได้เลื่อนขั้นแน่นอนครับ
0: ผมไม่สนใจเรื่องแบบนั้นหรอกผมขอแค่ว่าตอนเขาเอาคดีนี้ไปทำเป็นหนังให้บิลกินมาเล่นเป็นผมก็พอแล้ว คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไปตามจับตัวไอ้แก๊งค้ามนุษย์ชั่วนี่ให้ได้ก่อนที่มันจะทำอะไรลูกคุณได้แน่
4: ยางมันขนาดพิเศษต้องสั่งมารวมเวลาเปลี่ยนด้วยก็3ชั่วโมง
5: เร็วกว่านั้นไม่ได้หรอ
4: ไปเที่ยวสวนสัตว์กันก็ได้ค่อยกลับมาแล้วนี่ไปดูหมูเด้งกันมายัง
6: จริงอ่ะมีหมูเด้งด้วยเหรอหมูเด้งไอ้ว่านะสีหมูเด้ง
5: เลิกฮิตแล้วตัวใหญ่จนไม่น่ารักแล้วมั้ง
6: My mom said when we come to Thailand she will bring me to see hmoo deng if I take a picture with hmoo deng she will be so surprised
7: สลังเขาบอกว่าอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ยอมพาไปไอ้นั้นเหมียวใจหมา
5: ใช่เปล่าแปลถูกจริงเหรอ
6: When I go back to Korea I will never see hmoo deng again
5: อะไรวะเนี่ยเป็นความผิดกูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปยังไงอะเราก็ยังซ่อมอยู่เนี่ย
8: ช่างขอยืมรถหน่อย
9: แกในรถเลย
8: กูขับเองมึงกล้าอีกเหรอเดี๋ยวก็พาพวกกูเสียหลักลงบ่อหมูเด้งอีกเดี๋ยวกูขับเองเด็กๆไปดูหมูเด้งกัน
7: เย้ yeah! We going to see หมูเด้ง
6: โอ้ยหมูเด้งหมูเด้ง

ูย

0: ขนาดสะบักเยี่ยวเหมือนกันเลยยังปฏิเสธไว้เมียว
1: อะไรวะ
0: แม่งเลย
2: เฮ้ยหัวไอ้บอบบี้ขำอะไรมึงเจ๊

0: ับนี่ไงจะถึงหมูแดงแล้ว
1: โอ้โหนี่ไอ้แจ็คมึงเอาผลไม้มาทำไมเยอะแยะเนี่ย
0: เอาเอามาให้หมูแดงไงหมูแดงอ่ะมันจะได้เดินมาใกล้ๆเราไง
1: มึงแก้ผ้าลงไปในบ่ออ่ะมันก็มาหามึงแล้วมึงคิดว่าพ่อมัน
0: นี่ชลินจัดการให้ป้าป๋าเลย
2: โอ้ยพวกมึงรีบพาเด็กดูเหอะจะได้รีบๆเสร็จจะได้กลับ
0: ไหนอ่ะหมูแดงอุ้ยนี่ไอ้หมูแดงมิชลินหันไปดูดิลูก

0: ดูไม่ถนัดใช่ไหมเดี๋ยวป้าพาไปดูที่อื่นไป
1: ไม่เห็นหมูเด้งเลยอ่ะบ๊อบบี
2: ้เงียบ
1: หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งจริงๆด้วย
2: บาซ่าบาซ่ากลิ่นอะไรลูกเหม็นเหมือนขี้เลยเนี่ย
1: กลิ่นขี้อะไรมั้งหมูเด้ง
2: ฮะขี้อะไรนะ
1: กลิ่นขี้มั้งบ๊อบบี้เมื่อกี้หนูเหยียบขี้แล้วมั้งบ๊อบบี้คงเหม็นขี้แล้วมั้งเอาหน้าไหนๆมันก็เปื้อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวแล้วกันนะ
2: แมวออกสักหน่อยเหรอลูกโอ้ยขยี้ขยี้เพื
1: ่ออับบิ๊ก
3: เห็นยัง
1: หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง
3: หมูยังไงหมูเด้ง
1: หมูเด้ง
4: นี่นี่นี่มิชลินนี่นี่หมูเด้งลูกนี่นี่ดูดูดูนี่เห็นไหมครับมิชลินเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมครับอุ้ย
5: ขอโทษคร
4: ับ เฮ้ย
5: ขอโทษคร
4: ับ เอ้า
6: ประกาศเจ้าหน้าที่จะทำการล้างบ่อหมูเด้งขอให้ทุกท่านออกจากบริเวณบ่อขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณครับ
1: ทุกคนเซลฟี่กันอับบี้อันนี
2: ้
1: แล้วอย่างนี้นะน้
2: ำ
1: เหนียวถือได้ปะหนูแขนไม่ถึงอ่ะเอ้ยน้ำเหนียวเอาคล้องขึ้นมาหน่อยไม่เห็นสลังอ่ะเอาน้ำเหนียวขึ้นมาด้วยโอเคได้อยู่ป่ะถ้าลังเดี๋ยวแอร์ดรอปให้นะ
2: ไอ้เจ๊กมันพามิชลินไปดูหมูเด้งถึงไหนวะเนี่ยไม่เห็นมันเลยเนี่ยอดถ่ายรูปรวมญาติเลย

0: ียร์ทางเลยเคลียร์ทางเลย
1: เอ้า
2: น้อยไปไหนมา
0: แตงโมเหลือนี่ไงดีไม่แตกหมด
1: ฮะ
3: ว่าไงนะ
4: ไอ้อย่างที่บอกซ่อมยางอยู่แล้วลูกหมากมันแตกเบรกศึกชกหย่อนแอร์คอนเสียเกียร์มันติดก็เลยซ่อมให้หมดเลย
5: มึงถามพวกกูยังเนี่ยตกลงไว้ 4,000 กลายเป็น 1,200
4: ก็ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวผมถอดอะไรที่ติดให้ก็ได้นะ
5: มึงถอดเลยเดี๋ยวกูแถมถอดฟันหน้าให้มึงด้วยตัวแค่นี้หัดเป็นมิจฉาชีพวะ
4: เฮ้ย
6: หุยหุยหุย
7: มันรู้จักเด็กแนวเล่นขี้ซะแล้ว
8: แฮมบอบบี้ด้วยนะคะพอดีเขาชอบพูดเล่นนะคะงั้นเดี๋ยวพวกหนูรีบหาเงินมาใช้ให้แฮมนะ
9: กูรอเงินจากกองล่าสุดยังไม่ออกเลยว่ะ
5: เมียกูก็ให้กูใช้แค่ 2,000 เองอาทิตย์นี
9: ้ในบัญชีกูมีประมาณ 30,000 ว่ะ
8: นี่จะหวังพึ่งเด็กได้ไงทำไมถึงคิดว่าหนูจะมีอะ
5: ไม่เป็นไรกูคิดวิธีหาเงินได้แล้วไอ้เจ๊กมึงยังเหลือของจากที่ออกกองมาอยู่ใช่ไหม

0: ร้านเราเป็นสไตล์สตรีทฟู้ดทักครับผัดกะเพราหมูสับกะเพราทะเลผัดซีอิ๊วราดหน้าผัดมาม่าสั่งได้เลยนะครับ
1: วันนี้

ไม่ใช่ลูกผมครับเป็นลูกเพื่อนเก่าครับ

0: ียงอะไรอีกพิมพ์มาบอกกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเจ็คฟู้ดทรัคนะครับเขามาเปิดข้างทางแล้วตอนนี้ครับมีมิชลินถึง2ตัวนะครับการันตีความอร่อยครับโอ้โหกระเพราโต๊ะ3นี่เลย
1: ที่หน้าร้านเจ็คฟู้ดทรัคนะครับโอ้โหยุ่งกันมากๆครับโอ้โห
2: ขอ
1: รุ่
2: นไหนได้ไหมคะ
1: อ๋อได้คร
3: ับ
2: 150ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ไอ้แจ็คต้มยำตัว2

0: หมูร้อนๆมาแล้วจ้า
1: วันเดียวได้เงินเยอะขนาดเนี้ยพวกเราแม่งเจ๋งว่ะ
2: เออจริง
3: สุดยอดเลยบ๊อบบี้ให้ลูกค้าส่วนใหญ่มาวันเนี้ยพอการโปรโมทของบ๊อบบี้เลยนะ
4: เรียกพ่อบ้างก็ได้เวลาเขาทำดีอะ
3: แต่ก็ยังไม่ลดล้างความผิดที่ชอบไปสัมมาเลให้เมานะ
5: ออโตชิกับอมมาเจอกันได้ไง
6: อ้าวเล่าหน่อยเร็ว
7: โอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกอย่ารู้เลยน้าเจอกับแม่ซาลังเมื่อ10 ปี 2 สัปดาห์กับ 5 วันที่แล้ว
6: นี่มีลมรีเทล

0: ขอโทษครับขอโทษด้วยครับ
1: นี่มันสายที่บาดเพลงไม่เมียว
0: ครับพี
1: ่น้องพักก่อนอ้าวทีมอาร์ตดีเซ็นเลย
2: มึงเห็นยูเห็นปะ
0: เห็นดิตีนไก่เหลือบานเลยเนี่ยโอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจทำนี่ต้องมาดูดตีนเองเนี่ย
1: ไปแล้ว
2: นี่นี่ไอ้เมียวติดต้องมาเกาหลีแล้ว
0: เอาเหรอ

0: I record you, okay? Record suit, okay? คือคนไทยซูดบะหมี่ไม่เหมือนคนเกาหลีผมก็เลยต้องรบกวนคุณหน่อยอีกอย่างคุณน่ารักด้วย
1: จริงๆฟังออกนะคะขอบคุณค่ะ
0: อัดเลยไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ยิ้มรบเพื่อนขอซูดแบบที่อร่อยกว่านี้อีกนิดได้ไหมครับโอ้ยดีครับอีกสักที

0: แล้วถ้าชวนคนเกาหลีไปกินบะหมี่ต้องพูดว่าไงครับ
1: ราเมียนบอกกูคันเลย
0: ราเมียนบอกกูคันเลยทำไมครับผมพูดผิดเหรอครับ
1: จริงๆชวนคนเกาหลีไปกินราเมียนก็เหมือนคนไทยชวนไปดูแมวที่ห้องนั่นเลย
0: ผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้มาก่อนนะครับ อยากไปกินแมวที่ห้องผมไหมครับ
2: โอ้โหไอ้แมวมึงมาเล่าอะไรติดเลทเนี่ยเด็กนั่งฟังอยู่เนี่ย
0: จะลามกก็เพราะพวกมึงคิดเองนี่แหละถึงน้าจะคบกับมิลีแค่ปีเดียวแต่น้าก็รู้ว่าเขาต้องเป็นแม่ที่ดีได้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบทำอะไรเขาก็ทำเต็มที่เอากินกันดิวันนี้ได้ส่งซาลังแต่เช้าแล้วมึงก็ไปล้างหน้าเหอะบ๊อบบี้กูนึกว่ากูปาร์ตี้อยู่กับแร็คคูน
3: เ
0: หมือน
4: When you are back to your mama tomorrow, you can see us anytime. We are your friend now. Don't forget us.

ม่ได้มีแค่แท็บเล็ตหรอกนะที่วาดรูปได้อะตอนน้าเด็กๆกระดานวาดรูปของน้าเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราจะลบก็ทำแบบนี้

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping

0: งจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมพรีเซนเตอร์เนี่ยไอ้นี่มึงเห็นไอ้เหมียวปะวะ
1: บ๊อบบี้ราเชสดู
0: เพื่อนเพื่อนไปส่งสลังให้กูด้วยกูไปเจอมิลีไม่ได้จริงๆฝากขอโทษสลังด้วย
1: บ๊อบบี้ตามไตเหนียวมากำบับกับท่าน
0: บับขังไม้ได้เอี้ยวใหม่มือดัน
1: พี่เน็บสังลาใส่เจีย
0: เอี้ยวใหม่แล้วเลือกของตรงปันหม่อย
2: นี่กะคุยกันแค่รู้เรื่องกันแค่สองคนใช่ไหมเนี่ย
3: สลังมะเหมียวไม่อยู่แล้วอ่ะอยู่ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวพวกน้าสองคนอ่ะจะพาสลังอ่ะกลับไปหาแม่อยู่เองไม่เป็นไรนะ
0: นี่ไอ้หนูเดี๋ยวก็ได้เจอแม่แล้วทำไมทำหน้าบูดเบี้ยวงั้นน่ะแล้วแม่หนูก็คิดว่าพวกน้าเลี้ยงไม่ดีสิกินขนมไหม

0: ไอ้พ็อบบี้มึงไม่น่าพูดถึงขนมเลยว่ะ
1: มิชลินป้าป้าแวะสารพัดแป๊บนะเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
0: ไปซื้อขนมมานี่มิชลินชอบอยู่แล้วนี่อ้ําอ้ําอ้ําโอ้โหชอบมั้ยครับชอบมั้ยครับอ่ะๆๆอ้ํา
2: คนร้ายนะครับมีพฤติกรรมใช้รถฟู้ดทรัคนะครับเป็นเครื่องมือในการลักพาตัวเด็กเด็กที่โดนลักพาตัวไปครับเป็นเด็กชายชาวเกาหลี
0: ลูกพี่มันหิวน่ะ
2: 10ขวบเท่านั้นเองหากประชาชนท่านใดนะครับพบเห็นบุคคลใน
0: ภาพจะไม่พอเดี๋ยวสู้
2: แจ้งเบาะแสเข้ามาได้เลยนะครับที่สน.ในพื้นที่ครับ

0: ดงหมูแดง
1: สักครู่เลยนะครับฮิปโปแพะจากสวนสัตว์ถูกลักพาตัวเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของชายเจ้าของรถฟู้ดทรัคที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ลองมีบทสัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตอนนี้เลยนะครับสดๆครับไปฟังกันครับ
2: แล้วไอ้เด้งมันก็สลบไปเลยมันมากับลูกมัน2คนมันให้กินยานอนหลับแล้วมันก็อุ้มไอ้เด้งขึ้นรถเลยฉันดูกล้องวงจรฉันเห็นมันคงจะเอาไอ้เด้งไปขายต่างประเทศฉันรักไอ้เด้งอย่างกับลูกรู้มึงมั้ยเนี่ย
1: เอาละครับถ้าพบปอแสของผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับ
3: ดีจังเลยนะไม่รู้แหละว่ามาได้ไงแต่ไหนๆก็มาแล้วขออยู่ได้วันหนึ่งเนาะมิชลิน
0: แดงเลย
3: Your mom wanna see หมูแดง too
4: Yeah Can I take หมูแดง to see her She promised me that she's gonna take me to see หมูแดง since my last birthday
3: Hey when is your birthdayI wanna get your present next year.
4: Really? It's 31 December 2016.
3: But you said you were 10.
4: Yeah. But because Koreans count the day we were born as 1 year old, then when 1st January of the next year, I'm 2 years old.
3: You just born 2 days and you are 2 years old?
4: Yeah.
5: เฮ้ยไอ้เจ๊งเด็กๆไปไหนหมดวะ
6: ห้องน้ำปะวะไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยมากันเต็มเลยอะมาจับใครวะ
7: ยุบอย่าขยับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำพูดของคุณอาจใช้เป็นพยานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะพบทนายความถ้าคุณไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้เราจะตั้งทนายความให้พวกคุณเอง
6: ไอ้แค่สวยแล้ว
5: ใส่กุญแจมือเลย

0: พี่จอด
1: พวกคุณเอาน้องไปไว้ที่ไหน
2: หมวดครับฟังผมนะน้องอ่ะมันขึ้นรถผมมาเอง
3: ใช่ครับพวกผมเนี่ยจะพาน้องไปส่งแม่เขาแล้วครับ
1: นี่พวกคุณกำลังบอกว่าน้องหมูเด้งขึ้นรถพวกคุณมาเองงั้นเหรอคุณดูนี่นี่พวกคุณคิดว่าตำรวจไทยโง่งั้นเหร
3: อหมูเด้งเกี่ยวอะไรกับพวกผมเหรอครับ
1: ท่าทางพวกคุณที่จะเป็นอาชญากรปากแข็งสินะได้แก๊งค้ามนุษย์และลักพาตัวสัตว์สงวนวันนี้ผมจะทำให้พวกคุณเห็นจุด

0: รือมันล่มไหมวะดูไปแค่ครึ่งเรื่องเองอะ
1: เรือล่มพระเอกแข็งตายคาบานประตู
0: ไม่อย่าสปอยยอมแล้วสาวพลาดแล้ว
1: ไอ้มึงบ้าปะเนี่ยไม่รู้ว่าไททานิกล่มเด็กๆและหมูเด้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
0: ชัตเตอร์ก็ติดวิญญาณบ๊อบบี้กูอยากดูเรื่องนี้มากเลยวะมันเป็นไงวะชัตเตอร์ก็ติดวิญญาณอะ
2: ไอ้ควายไอ้สัตว์สามเรื่องดูไม่จบสักเรื่องเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยผีขี่คอพระเอกยันจบอ่ะ
0: เหรอวะข้อยังชั่วเลยไอ้เหี้ยมึงจะสปอยทำไมอ่ะกูสปอยหนังมั้งมั้ยล่ะหลวงพี่แจ๊ดอ่ะอดีตเด็กแว้นอ่ะกลับใจบวชไปเป็นพระ
1: คุณอยากรู้ป่ะหนังเรื่องนี้จบยังไง
3: เอ้ยพลนนท์กำกับนำแสดงโดยประดุมทรงแสงหนังเรื่องนี้โคตรดีนะครับผมยังไม่ได้ดูเข้าไม่ถึงครับคนแม่งเต็มทั้งโรงเลยอย่าทำแบบนี้ครับอย่าเดี๋ยวผมไปดู Netflix เอาครับอย่า
4: That's why we need to find a meowYou might actually be his son.
5: And how are we gonna find him?
6: มันเดินอะไรแถวนี้ลูกอันตรายนะแล้วจะไปไหนกันเนี่ย
4: พวกหนูตามหาพ่อค่ะ
6: ตามหาพ่อหายเหรอ

0: เดียวมาทำอะไรที่นี
1: ่ลูกเธอแอบขึ้นรถไอ้เจ็คมาเรากำลังพาซาลังกลับไปหาเธอแต่ก็งงว่าทำไมถึงถูกตำรวจจับไปกลางทาง
0: มันเป็นเรื่องที่ตำรวจเข้าใจผิดแล้วทำไมเธอไม่โดนจับมาด้วย
1: เธอไปคุยกับตำรวจหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
0: ฉันก็บอกตำรวจไปแล้วแต่ตำรวจไม่เชื่อ
1: เราจะเคลียร์กับตำรวจยังไงอะทีนี้

0: คุณตำรวจคะฉันมีเรื่องจะสารภาพค่ะที่ฉันมาแจ้งความก็โมโหที่สามีฉันแอบพาลูกไปเที่ยวตอนฉันทำงานอยู
1: ่จากที่ผมวิเคราะห์พฤติกรรมพวกคุณสองคนแล้วเนี่ยดูไม่เหมือนสามีภรรยากันเลยสามีคุณดูเหมือนถูกบังคับมาด้วยซ้ำ
2: ภรรยาผมพูดจริงนะครับเขาเลิกกองดึกครับผมก็เลยพาลูกกลับบ้านก่อนมิลลี่เขาเป็นคนขี้งอนนะครับไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดแจ้งความ
0: ขอโทษที่รักจริงๆนะวันหลังฉันไม่ทำแบบนี้แล้ว
2: It's okay baby
1: ดูยังไงก็ไม่เชื่อทรงเนี้ยเหมือนคนที่เลิกกันไปเกือบ10ปีแล้วมีอดีตบางอย่างฝังใจมากกว่า
2: โหรู้ขนาดนั้นเลยวะเนี่ย
1: นี่คุณเป็นใครพยายามจะทำอะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะฉันเป็นแฟนเก่าเขาที่คุณจับมาก็เพื่อนเก่าฉันถ้าตรวจสอบแล้วเขาไม่ใช่แก๊งค้ามนุษย์คุณก็จะถูกฟ้องกลับนะที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียง
2: ใช่ครับลูกเขาแอบขึ้นรถเพื่อนผมมาเองครับพวกผมกำลังจะพาเด็กกลับไปคืนมิลลี
0: ่รีบปล่อยตัวเพื่อนฉันแล้วให้เรื่องเงียบดีกว่าไม่งั้นเรื่องถึงหุ่นกระสแน่

0: จ่าไปปล่อย2คนนั้นซะ
1: มันจะดีเหรอครับผู้หมวด
0: ก็เราจนมุมแล้วนี่ปล่อยเขาไป
2: พวกหนูนี่ความพยายามสูงนะตามหาพ่อเองด้วยไอ้พ่อนี่ก็แหมเหลือเกินจริงๆว่าฆ่าอะไรก็จะหนีเข้ากรุงเทพทิ้งลูกทิ้งเต้า
3: ใช่ไหมนะเนี่ยหนูก็เลยอยากช่วยสลังหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าคนเกาหลีเขานับอายุเร็วกว่าคนไทย2ปีอย่างเงี้ยแม่สลังก็มีโอกาสที่จะท้องสลังระหว่างคบกับพ่อเขาอยู่สิ
2: ไอ้เด็กคนนี้ก็หน้าตาเหมือนลูกนานะอายุคงจะเท่ากันนี่แหละมั้ง
3: ทำไมสลังหน้าเหมือนหลายคนจังอะ
2: เสียงอะไร
3: วะอ๋อหมาหนูเองค่ะนะ
2: หมาเหรอ
4: เด้งเด้ง
2: อะไรวะเด้งเด้ง
4: เด้ง
3: อ๋อหมายถึงหมาหนูเด้งเหรอคะ
2: หมาหมามันเด้งพูดถึงไอ้เด้งเด้งเนี่ยไอ้พวกโจรพวกขโมยเนี่ยมันก็ใจบาปนะขโมยหมูเด้งที่สวนสัตว์อ่ะไม่ใช่เอาไปกินหรือไงคนพิลึกนะเดี๋ยวนี้มันกินฮิปโปกันซะแล้ว
3: คงไม่หรอกค่ะนะแต่น้าจะช่วยพวกหนูตามหาพ่อสลังจริงๆใช่ไหมคะ
2: น้าเข้าใจพ่อที่พัดพากจากลูกน้ารู้สึกได
3: ้ขอบคุณค่ะ
5: คำสมิยา
2: อะไรคำสมิยาคำหมาใครวะ
6: งงไอ้หมวดโรคจิตนี่มันปล่อยเรามาได้ไงวะ
7: นั่นดิมันไม่ตามหาหมูเด้งแล้วเหรอวะหมูเด้งอะไรวะ
6: ช่างแม่งเหอะแต่ตอนนี้เราต้องกลับไปร้านสะดวกซื้อเด็กๆอาจจะรออยู่ที่นั่นน่ะ
7: ว่าแต่สองคนนี้เจอกันตอนไหนเนี่ย
8: ที่ police station เมื่อกี้นี้เล่นดีนะ
9: ขอบคุณนะลูกเธอน่ารักดีสามีน่าจะหล
8: ่อแล้วทำไมสารังถึงต้องขึ้นรถมาด้วย
7: คงมาตามหาพ่อแล้ว
8: พ
9: ่อเห็นสารังเล่าว่าเธอยังไม่เคยลืมเมืองไทยทำไมหร
8: อก็ที่นี่มันสร้างบัตรแผลให้ฉัน
6: แหมไหนๆก็มาเจอกันแล้วเรื่องเก่าๆก็ลืมไปเถอะ
7: ที่ตอนไอ้เหมียวเลิกกับมีลีเนี่ยไอ้เหมียวเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยนะตอนเนี้ยมีลีสดอยู่ไม่ใช่หรอ
6: ไหนๆโสดแล้วไอ้เรื่องเลวร้ายก็ลืมไปซะ
8: เธอไม่มีใครจริงเหรอไม่จริงหรอกมั้ง
9: ฉันไม่ได้เก่งแบบเธอไงนี่เธอต้องไปแล้วจริงๆใช่ไหม
8: ฉันบอกเธอตั้งแต่แรกแล้วว่านี่เป็นงานที่ฉันอยากได้มาตลอด
9: มาที่เธอมาเจอฉันมันไม่เปลี่ยนความคิดเธอเลยใช่ไหมทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีความหมายกับเธอเลยใช่ไหมเธอเคยคิดจะใช้ชีวิตอยู่กับฉันบ้างหรือเปล่าหรือว่าสำหรับเธองานมันสำคัญกว่าการมีฉัน
8: แต่ตอนที่ฉันชวนเธอไปอยู่เกาหลีเธอก็ไม่ไป
9: จะให้ฉันไปได้ไงฉันก็มีงานที่นี่ต้องทำ
8: เห็นไหมเธอเองก็เลือกงานมากกว่าฉันเหมือนกันทำไมถึงเอาแต่โทษฉันคนเดียว
9: ถ้าไม่รักกันก็แค่บอกอย่าเอาแต่อ้างเรื่องงานได้ปะ
8: ถ้าต้องคิดแบบนั้นก็ตามใจแล้วกัน

ไปแล้วนะคือ동안고마웠어

0: งเงียบดีได้กลับมาเจอทั้งทีอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยมึงอยู่เฉยๆเลยเขากำลังนั่งคิดถึงอดีตที่ปวดร้าวกันอยู่หรือภาษาหนังเขาเรียกแฟลชแบ็ค
0: แฟลชแบ็คเปล่าก
1: ูสำเนียงบริติช
2: ยินดีด้วยนะที่เธอมีชีวิตที่ดีในตอนนี้ดีแล้วที่ชีวิตเธอไม่มีฉัน
3: ฉันมีเรื่องจะบอกเธอเกี่ยวกับสารัง
4: ใส่ไปซะบอกหลังมันเย็นหนาว
5: จะให้สารังใส่ได้ไงนะนี่มันเสื้อเด็กผู้หญิงนะ
4: ใส่ไปเถอะเดี๋ยวนี้เขาไม่เลือกเพศกันแล้วไปเที่ยวบางแสนกันไหมเดี๋ยวน้าพาไป
5: ไม่ดีกว่าค่ะนะถ้าน้าไม่สะดวกช่วยพวกหนูพวกหนูขอลงดีกว่า
4: สะพานปลาที่บางแสนสวยมากเลย
5: ชุดเมื่อกี้ของลูกน้าเหรอคะ
4: นี่ถามจู้ถามจี้ถามอะไรนักหนานี่ห
5: ือแล้วลูกน้าไปไหนอ่ะ
4: ไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แหละนั่งมาด้วยกันเนี่ยนั่งไปด้วยกันนะลูกให้น้องก็นั่งไปด้วย
3: When the car stop you just get out and run okay
6: Why what happened
4: พูดภาษาอังกฤษด้วยงงเลยกูพูดมากพูดเยอะอีกคนนึงจบๆกันไปอีกคนไหมเนี่ยเอาไหมเอาด้วยไหมเออไม่เอาดี

0: งานงอกแล้วยูไซยูไซ
1: จ
0: ุ๊
1: ก
0: รุ๊
1: ก
0: จุ๊กรุ๊กยูไซขอเสียงแน่ขอเสียงแน่ไหมไทยขอเสียงผมใส่ต้องออกแรงเพิ่มมามั้งเนี่ย

0: ศัพท์ให้ยืมปะ
1: ฮัลโหลจากไหนครับ
2: ป๊อปปี้นี่บอสซ่านะสลังถูกจับตัวไปช่วยสลังด้วย
1: บอสซ่าลูกอัพยังไงนะ
2: คือหนูเห็นตำรวจจับตัวป๊อปปี้ไปหนูก็เลยจะตามหาน้ำเหมียวกันเองแต่ว่าตอนนี้สลังถูกจับตัวไปแล้วช่วยด้วยป๊อปปี้อีกอย่างหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกน้ำเหมียวด้วย
3: เรื่องอะไร
0: ไว้เจอกันก่อนเรื่องมันยาวแถวนี้เรียกว่าอะไรนะ
4: ดอนหัวล
5: ่อนั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่ตลาดดอนหัวล่อนะป๊อปปี้
6: พวกคุณคิดเหรอว่าผมจะปล่อยพวกคุณไปง่าย
7: ๆทุกหน่วยเตรียมพร้อมมุ่งหน้าตลาดดอนหัวล่อ
8: เราจะไปตามโคหมูเด้งและเด็กๆกัน
9: ไปเราจะไปตามไอ้หมูเด้งกัน
10: เดี๋ยวไปถึงสะพานปลาบางแสนนะจะได้เจอลูกนาหนูต้องชอบลูกหน้าแน่ๆเลย
11: ฟังเสียงประชาสัมพันธ์จากทางวัด

0: วัสซ่าวัสซ่าเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูก
1: โอ๊ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยบ๊อบบี้สรังไปถึงไหนแล้ว
2: ใครเป็นคนจับตัวสรังไป
3: อันนี้แม่สรังใช่ไหมคะแล้วได้คุยกับน้องเหมียวเรื่องสรังยังอ่ะ
2: ตำรวจนะจะปล่อยพวกเราแต่ติดครองดักฟังมากับใครสักคน
4: ข่าวนี่พวกเราอะหนีไม่รอดแน่เลยว่ะ
5: ไอ้เจ็คไอ้บ๊อบบี้มึงมอบตัวซะเดี๋ยวกูไปตามหาซาลังเองเป็นความผิดกูเองที่ซาลังถูกจับตัวไป
0: บ้าเปล่ามากันขนาดนี้แล้วอยู่ถึงตอนจบดีวะ
4: ไอ้เมียวมึงอะขับรถไม่แข็งนะเว้ยถ้ามึงขาดกูไปอะมึงจะรอดได้ไงวะ
0: พอแล้วไหมเรื่องรถมึงเนี่ยฮะ
1: โอ้ยไม่มีเวลาแล้วถ้าช้าไปกว่านี้ซาลังไม่รอดแน
5: ่ทุกคนขึ้นรถ
0: ไปไม่เกี่ยวกับมึงกลับไปนั่งฮาเล่นู่นไป
1: หนูลืมกล้อง
0: เดี๋ยวพ่อจัดการเองใครบอกมึงแต่งมาริโอแล้วน่ารักเนี่ย

0: ึงอยากได้เร็วกว่านี้มึงก็ให้วินดีเซลมาขับอยู่วะ
1: ถ้าเป็นอย่างในหน
0: ัง
1: ฟาสต์แอนด์ฟิวเร
0: ีย
1: สนะโดนระเบ
0: ิ
1: ดท
0: ิ้
1: งไปแล้ว
0: มึงจะสปอยฟาสต์แอนด์ฟ
2: ิ
0: วเร
2: ีย
0: สทำไมวะเน
2: ี่
0: ย
2: นี่ไงเครื่องดักฟังโหยบ๊อบบี้ไหนบอกว่าดูหนังมาเยอะไง
1: หยุดรถแล้ว

0: ตัวเด็กกับบูเด้งออกมาซะดี
1: ๆบูเด้งหมายถึงฮิปโปเครนเหรอ
2: ใช่ค่ะหมายถึงนี
3: ่ว่าซ่าบูเด้งมาได้ยังไง
2: หนูไม่รู้มันอยู่ในนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะ
4: กูไม่เกี่ยวนะเว้ย
5: แบง
4: พอมิชลินพูดเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: แฟนแบกอยู่ในหัวคนเดียวใครจะรู้กับมึงวะ
2: โอ้ยช่างมันก่อนเถอะเรื่องหมูเด้งอะแต่หนูว่าไอ้นาโรคจิตนั่นมันต้องพาสลังไปที่สะพานปลาแน่เลยเห็นมันพูดตลอดอะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะพาสลังไปสะพานปลาไหน
4: ก็ต้องไปหามันทุกที่แหละ

0: ีกไปเลยอย่าขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แกน่ะหลีกไปอย่ามาขวางทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว
0: ์คุณนั่นแหละหลีกไป
1: คุณน่ะหลีกไป
0: ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ท่านเจ้าหน้าที่สวนสัตว
2: ์ตาเจ๊กลับมาแล้ว
3: ดีเลยเราจะได้ไปตามหาเหี้ย
4: พี่ลีโอเคไหม
5: ไอ้แจ็คข้างหน้าไม่มีรถสักคันเลยจะไปหาเหี้ยอะไรเนี่ย
6: น้องกำลังรีบเดินลงหนองน้ำ
5: ไอ้แจ็คมึงบีบแต่ไล่เหี้ยดิ
6: อุ้ยไม่ได้หรอกใจเย็นก่อนเนี่ยน้องกำลังรีบไปแล้วค่อยๆไปดูนะ
2: น้าเมี่ยวคือ
4: มีอะไร
7: ฉันเป็นลูกเธอนะ
8: ใช่ฉันกลับเกาหลีไปไม่นานฉันก็รู้ว่าทนกับเธอวันนั้นฉันตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทยมาบอกให้เธอรู้แต่ฉันกลับเห็นทุกอย่างตอนแรกฉันคิดว่าเราอาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ในวันที่ฉันเจอเธอก็ move on ไปแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็คิดได้ว่าฉันต้องเข้มแข็งต้องดูแลเด็กคนนี้ให้ดีไม่ให้เขารู้สึกขาดฉันต้องเป็นทั้งแม่และพ่อที่ดีให้กับสารังให้ได้และฉันจะไม่กลับไปหาเธออีกและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเลือกที่จะทำตั้งแต่นั้นมา
9: เดี๋ยวนะฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นตอนไหนอะ

0: เอ้ยเอ้ยเจ๊กไอ้นั่นมันเหมือนที่เราสองคนลืมไว้ที่ห้องไอ้เหมียววะ
1: นี่เธอเข้าใจฉันผิดมาเกือบ10ปีเพราะเรื่องนี้เองเหรอ
2: ไอ้รถฟู้ดทักมาจอดแถวนี้ทำไมวะ

0: เสียงรถให้เจ็บซางไหมนี
1: ่เฮ้ยดังได้ไงวะนอนดิ้นจริงๆเลย
2: ไอ้เจ๊กออกรถ
3: ได้เวลาวินดีเซล
1: รถฟู้ดทักมาตามมาทำไมวะไม่ได้แดกกูหรอก
4: คุณนั่นแหละ
5: คุณน
4: ั่
5: นแหละถอยไปก่อน
4: โอ้ยถอยไปเลย
6: โทษนะครับถอยไปก่อนถอยไปเลย
4: ใช่ไหม
7: ใช่นะครับ
1: ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้ฟุตทักกูเนี่ย F4 ฟาดในจุดทุ่งฟาด10ตั้งแต่พอร็อกเกอร์ยังอยู่เว้ยไอ้ไฟ

0: ล่อยเด็กไปก่อนได้ไหม
1: ปล่อยเด็กเถอะนะคะฉันขอร้องนะคะ괜찮아
0: ตัวเชี่ยอะไรเนี่ย
2: กูจะใช้ความเป็นแม่ฮิปโปปลุกหมูเด้ง
1: นี่ตำรวจกำลังจะมาแล้วปล่อยเด็กเถอะนะฉันขอร้องนะคะอย่าทำอะไรเขาเลย
3: ผมเคยปล่อยมาแล้วแต่หมอบอกว่ายื้อไว้ก็ทรมานเปล่าๆผมเลยปล่อยไปแต่ครั้งเนี้ยไม่
4: ผมเข้าใจนะการที่คุณต้องปล่อยลูกไปมันเจ็บปวดแค่ไหนมันเชื่อผมเถอะ

0: ั้งแต่มีคนบอกว่าเด็กคนนี้อาจมีสิทธิ์เป็นลูกผมเอาแค่มีสิทธิ์นะผมยังโคตรดีใจเลยคุณยังโชคดีนะที่ได้อยู่กับลูกมาตลอดแต่ผมเองในช่วงเวลาที่เขาเกิดตอนที่เขาเติบโตผมที่เป็นพ่อยังไม่มีโอกาสได้เห็นกับตาตัวเองเลยสักครั้งเดียว
1: คุณเคยเป็นพ่อคนคุณรู้ดีว่าความรักของพ่อแม่มีค่าขนาดไหนอย่าทำอะไรลูกฉันเลยปล่อยเขาไปเถอะนะคะ
2: ก็ใช่ดิลูกคุณยังอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้คุณก็พูดได้ดิแต่ลูกผมไม่ได้อยู่แล้วลูกผมตายไปแล้วมันไม่มีค่าอะไรสำหรับผมอีกแล้วใครจะเรียกผมว่าพ่อ
1: พอลูกกันเป็นแล้วลึกเป็นไม่ได้หรอกนะคะอย่างไรคุณก็เป็นพ่อคนเดียวของเขาฉันเชื่อว่าลูกของคุณคงอยากขอบคุณที่คุณทำให้เขาได้เกิดมาบนโลกนี้อยู่นะคะ
2: เงียบเลยเงียบไปเลยเงียบ
3: ไงพ่อไม่มีทางหนีแล้ว
2: มึงต้องมายุ่ง
1: ฉันเสียใจด้วยนะคะกับการที่คุณต้องเสียลูกไปฉันรู้ว่าพ่อแม่ทุกคนมีความผูกพันและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกฉันเองในฐานะคุณเป็นแม่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรลูกฉันเลยนะคะ
2: แสดงว่าคุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกใช่ไหม
1: แน่นอนฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อสารังขอแค่เขาปลอดภัย
2: คุณรักลูกมากขนาดนี้เลยเหรอ
1: เขาคือทุกอย่างของฉัน
2: งั้นเรามาแลกกันไหมล่ะเอาลูกคุณขึ้นไปส่วนคุณเป็นตัวประกันแทน
0: ถ้าจะเอาตัวมิลีไปเอาตัวผมไปแทนเถอะ
2: กูไม่ต้องการมึงตกลงเอาไงจะแลกชีวิตกับลูกไหมงั้นมาเลย
1: ได้ฉันย
0: อมไม่ได้นะมิลี
2: เอาอย่างเงี้ยยุ่งชิบหายเลยไป
4: 아빠말잘들어야해
5: 엄마가지마
4: 무슨일이있어도엄마는언제나사랑의옆에있을거야여기언제나여기에엄마는우리사랑이가걸음마를시작하던순간부딪혀봤어넘어지고다시일어서고더넓은세상을꿈꾸던순간까지도엄마는알아우리사랑이가얼마나강한아이인지분명잘이겨낼수있으니까그러니까꼭버텨야해그리고우리사랑이모든꿈을이루어야해잘지낼수있다고엄마랑약속해줄수있지사랑아
2: 어라라빠이빠이빠이빠이많이
0: 잭엄마가다치워해사랑
6: เฮ้ยมันจะแทงเด็ก

0: พ่อพี
1: ่พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่ช่วยก่อนสิพ่อพี่พ่อพี่พ่อทำใจดีๆไว้หนูจะไม่ดื้อแล้วหนูจะไม่แกล้งพ่อแล้วพ
2: ่อเรียกพ่อได้แล้วล่ะลูกแต่เสียดายที่พ่อจะได้ยินเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทำไมกูไม่ตายวะ
2: ปัสสาบอกแม่ด้วยลูกโพไซดอนช่วยชีวิตพ่อไว้
3: หมด
4: กาดียังไงมาเตะลูกกู

0: มิลลี่มิลลี
1: ่อ๋อมา
2: ฮัลโหลรถพยาบาลป่ะครับมีคนจมน้ำครับอยู่ตรงหาดบางแสนครับครับครับครับมาเลยนะครับ
0: เป็นครอบครัวเดียวกันกับผมกับซาลังเถอะนะ
2: มินี่มินี่มินี่

0: เบาๆหน่อยซาลังแม่เขาเพิ่งหายดีนะ
1: ไม่เป็นไรฉันโอเคแล้วมาเข็นฉันนะซาลังนะ
0: ไปตามหมอให้นะ
1: ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะ
0: เธอรู้สึกตัวด้วยเหรอ
1: เพราะฉันเห็นเธอเป็นคนแรกหลังจากฟื้นขึ้นมาตั้งฮะ
0: ชีวิตซาลังอ่ะไม่มีฉันก็ได้แต่ชีวิตซาลังต้องมีเธอนะ
1: จริงๆฉันอยากจะหยุดที่นี่สักพักนะแต่ฉันต้องรีบกลับไปเคลียร์งานที่เกาหลี
0: ไม่เป็นไรฉันขอทำงานเก็บตังค์แล้วไปเยี่ยมลูกบ้างได้ไหม
1: เธอไม่ต้องไปหรอกพอเคลียร์งานเสร็จฉันจะย้ายมาอยู่เมืองไทย
0: ย้ายไหนเธอบอกว่าเมืองไทยเคยสร้างบาดแผลให้เธอ
1: แต่ว่าทุกอย่างที่ฉันรักก็อยู่เมืองไทยเหมือนกัน
2: ซาลังรักเมืองไทย
0: คราวหน้าน้าจะพาเที่ยวเยอะเลยนะ
2: จริงๆเป็นพ่อใช่ไหม

0: พ่อเป็นพ่อของซาลังนะต่อไปนี้พ่อจะขอชดเชยในตอนที่พ่อไม่อยู่ขออยู่ดูซาลังวันที่ซาลังมีความสุขขอปลอบซาลังวันที่ซาลังร้องไห้ขออยู่จนกว่าซาลังจะเบื่อพ่อเลยนะได้ไหม
1: พ่อ
0: พ่อ

0: ินดีต้อนรับสู่สมาคมคุณพ่อนะมึงนะ
1: เป็นครอบครัวสักทีนะ
2: Let's go out for a trip. Three family trip.
3: Yeah.
4: บ้านเมี
1: มิชลินมิชลินพูดว่า family อ่ะลูกทุกคนลูกผมพูดได้2พยางค์แล้ว

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: สวัสดีครับผมเอ็มชเนตเหลืองวงชาติกุลครับ
3: สวัสดีครับผมพีธนบดีพาณิชยารมครับ
2: และนี่คือรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์แน่นอนนะครับช่อง8ครับร่วมกับวันก่อเกียรตินะครับยิงสดความเดือดกับคู่มวยคุณภาพนะครับที่คัดมาแล้วจากทั่วโลกและคัดมาแล้วจากนักมวยไทยทั่วประเทศเลยนะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินั่นเองนี่คือเวทีเดียวที่รวมเอาม
3: วยไทยและมวยสากลครับผม
2: ถูกต้องแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าดีกรีพิเศษปกติเรามี7คู่นะ
3: ถูกต้องครับปกติเรามี7คู
2: ่ครับสัปดาห์นี้ฮะ
3: สัปดาห์นี้พิเศษครับผมเรามี8คู่เพิ่มมาครับ
2: ตกใจนึกว่าจะมี6คู่นะฮะวันนี้เราเพิ่มขึ้นนะครับ7คู่เป็น8คู่นะครับและแน่นอนนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราถ่ายทอดสดจากที่ไหนครับพี่ครับ
3: สัปดาห์นี้นะครับเราถ่ายทอดสดจากเวิลด์สยามสเตเดียมบ็อกซิ่งตะวันนาบางกะปิกรุงเทพครับแฟนมวยนะครับอย่าพลาดนะครับติดตามความสนุกความเร้าใจได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ทางช่อง8กดเลข27ครับ
2: ใช่แล้วครับและสัปดาห์นี้ครับแน่นอนว่าการประกบคู่มวยครับเราได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์กิตติสุภศักดิ์ของเรานะครับนั่นคือแรมบ้าสมเด็จ M16 นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นี่อยู่ในเวทีกับเราด้วยนะครับอ่ะไปดูผลงานหน่อยดีกว่าวันนี้ประกบใครเจอกับใครกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ความพิเศษก็คือว่าเราจะมีเป็นมวยสากลอุ่นเครื่องก่อน
3: ในคู่แรกใช่ไหมครับคุณเอ็ม
2: ถูกต้องครับผมนี่ฮะเป็นทายาทวีรบุรุษโอลิมปิกนะครับมุ่งสู่บอลโลกอย่างปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมนะครับพบกับมอร์เซนทันเดอร์มวยไทยจากอิหร่านนั่นเองและหลังจากนั้นนะฮะจะมีมวยไทยทั้งหมด3คู่นะครับเป็นมวยไทย3ยกนั่นเองนะครับไทยเจอกับจีนครับมาโชคเสือหุ่นมวยไทยพบกับเซียวเฮบางแสนไฟท์คลับนะครับและคู่ต่อมาไทยเจอกับออสเตรเลียครับพิมอรันเล็กเอกวีกาแล็กซี่บ็อกซิ่งยิมพบกับวินเซนต์วิกตอร่าครับจากออสเตรเลียและคู่ที่5นะครับไทยเจอกับสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะครับอีริกบ้านแรมบ้าพบกับมหาเฮงเสือหุ่นมวยไทยครับและยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองพบกับยูริบ้านแรมบ้านะครับและคู่ที่7นะครับประกายเพชรมวยไทยพบกับไมเคิลวิกตอร่าและสุดท้ายนะครับนั่นคือฟีนิกซ์บางแสนไฟท์คลับพบกับเทพนิมิตน้อยสิทธิ์เทพนิมิตนั่นเองนะครับ8คู่นี้ห้ามพลาดครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
3: เอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับจะเป็นการชกในรูปแบบมวยสากลก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลกในรอบที่1จังหวัดไหนเข้ารอบไปแล้วบ้างแล้วใครเจอกับใครในรอบที่2เราไปชมวิดีโอกันครับ
4: ในมวยรอบสากลก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลกศึกนวมคู่กำปั้นทองคำครั้งที่1รุ่น115ปอนด์ศึกที่จะค้นหาผู้ชนะจากนักมวยที่ถูกคัดเลือกทั้ง16คนจาก10

0: ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้เหล่านักชกขวัญใจของท่านให้ก้าวขึ้นไปยังจุดสูงสุดและยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินี้เพื่อรับมอบถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ Miracle of Life พร้อมเข็มขัดมวยรอบกองเกียรติรวมผู้มุ่งแชมป์โลกและเข็มขัด WBC Silver Asia รุ่น115ปอนด์ใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะได้ไปต่อขอเชิญทุกท่านมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้
1: ก็ห้ามพลาดเลยนะฮะนี่คือเส้นทางสู่แชมเปี้ยนโลกนั่นเองมีทั้งเงินรางวัลถ้วยรางวัลและเข็มขัดเกียรติยศด้วย
2: ถูกต้องครับคุณเอม
1: นะฮะและที่สำคัญนะครับสัปดาห์หน้านะครับเป็นการเจอกันระหว่างตัวแทนจากนครปฐมครับชนะภูมิชูตระกูลพบกับศักดิ์สอนแก้วเฟื่องจากจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับ
2: ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับต้องติดตามชมให้ได้นะครับท่านผู้ชม
1: ไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับ
2: เอาละครับคู่แรกนะครับขอแนะนำมวยคู่ที่1 นะครับมวยสากล6ยกมุ่งสู่บัลลังก์โลกพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้มุมน้ำเงินเปอร์เซียนมหากาศมองเซนทันเดอร์มวยไทยจากประเทศอิหร่าน
3: Fighting out of the blue corner 23 years of age representing Iran please welcome Mongzhen Tada Muay Thai

0: แล้วขอเสียงให้มุมแดงทายาทยักษ์สุขปูซานปราสาทหินพิมายกอเกียร์เยี่ยม
1: And he's opponent in the red corner 24 years of age representing Thailand

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมมวยโลก3เอเชียครับ3สถาบันนะครับ
1: ร
0: วมมวยโลกเอเชีย3สถาบันครับโดยกอเกียรติพาณิชยารมและสรวีเจมคิงอุบล
1: วันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยเรา3คนเช่นเคยนะครับพี่ปากหินก่อนนะครับคุณนนทรายและผมต๊อกคนกีฬานะครับคุณพัฒน์จตุรพัฒน
0: ์คือเราไม่อยากให้แฟนทางบ้านเสียเวลานะ
1: ครับ
0: เราไปชมความมันบนเวทีกับมวยสากลที่น่าจะเป็นคู่ที่สุดยอดอีกคู่นึงครับติดตามครับบนเวทีครับ
1: วันนี้บรรยากาศในสนามคึกคักมากเลยนะครับมวยช่วงของมวยไทยนี่ทางด้านทีมของบางแสนไฟท์คลับวันนี้บุกเมืองกรุงนะครับ
2: ข้า
1: ชก3คนครับอ่ะเดี๋ยวติดตามครับมาดูคู่แรกก่อนครับเป็นมวยสากลฮะคู่นี้อุ่นเครื่องนะฮะปูซานประสาทหินพี่ไม้ก่อเกียรติยิมนักชกไทยฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือมอเซนทันเดย์มวยไทยครับจากอิหร่านนะครับ
0: ถือว่าเป็นมวยรุ่นใจนะน่าจับตาติดตามครับมีกระแสเขาบอกมานะ
1: ครับ
0: โดยคุณสรวีโอ้โหน้ำเงินเขาเก่งมากนะ
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู
0: เก่งแค่ไหนติดตามเกมบนเวที
1: ปูซานสายเลือดดีนะครับเป็นลูกชายของสุริยาประสาทหินพี่ไม้ครับอดีตทั้งแรงโอลิมปิกฮะและเป็นหลานชายแท้ๆของยักษ์สุขประสาทหินพี่ไม้นะครับ
2: ครับ
1: ตระกูลมวยครับตระกูลมวย
0: แม่แล้วสายกับขวาด้วยใส่กันสนุกแน่นอนครับอ้าวนี่ครับขึ้นมาแล้วอาวุธต้องออกไม่ยังมาเต้นมารอถ้ามารอมาเต้นนู่นไปที่ในผับนู่นครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องออกอาวุธครับ
2: มวยไทยซูเปอร์แชมป์เราต้องเดินหน้าแล้วก็ลุยกันอย่างเดียวครับออกอาวุธให้ชัดเจนครับเพื่อเป็นการเอาใจให้เกียรติกับแฟนมวยที่มาชมด้วยนะ
0: คือวันนี้เราไม่มีมวยรอบนะ
1: ครับ
0: วันนี้เราไม่มีมวยรอบเราคู่ปูซานมาต่อยให้กับหุ่นไม่ธรรมดาแล้วออกหมัดอย่างนี้ยืนมวยอย่างนี้ผมว่าสร้างความหนักใจให้กับปูซานแล้วครับ
1: ครับครับก็ต้องดูครับว่าปูซานนะเป็นมวยใหญ่ในแผนสร้างของกอบเกียรติยิมนะฮะวันนี้จะผ่านด่านหินได้หรือเปล่านะพี่ป่านะถือว่าหินแล้ววันนี้นะ
0: ใช่ครับออกมาเกมแบบนี้ไม่ยังไม่ธรรมดานะ
1: อ้าว
0: นี่คุณอู๊ดบอกเราไม่ธรรมดานะเหมือนตัวนี้ไม่ธรรมดานะดูเกมดูการโยกดูการขยับแล้วก็หนักใจแทนปูซานแล้วครับ
2: ครับกำปั้นอิหร่านคนนี้ถือว่ารูปร่างแข็งแกร่งเลยครับหนากว่านะครับแต่ในกระดาษที่ปูซานนี่น่าจะได้ในเรื่องของส่วนสูงช่วงชกนิดหน่อยครับ
1: เป็นฝ่ายไล่เลยนะมอเซนเนี่ยไล่เลยนะ
2: มาดุเลย
1: เอออ้าวกำปั้นขวานี่เก่งแน่นเลยฮะปูซานก็ซ้ายฝีมือเรื่องฝีมือนี่คนละเรื่องเลยนะครับ
0: หรือ
1: แต่ความแข็งแรงความแม่นนี่อยู่ที่ใคร
0: เป็นการขยับเดินเข้าหาด้วยความมั่นใจครับ
1: ครับ
0: นี่มวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะและดูการโยกการขยับสไตล์ของมวยสากลต้องออกมาในรูปแบบนี้ครับ
2: ครับถ่ายทอดมาสู่เจเนเรชั่นที่3ของปูซานนี่ก็น่าจะมีประสบการณ์พอสมควรนะครับจากรุ่นคุณปู่มาถึงคุณพ่อนะ
1: ใช่ปูซานก็ปะทะกับต่างชาติมาโชคชนนะครับในแบบมวยไทยนะครับตอนนี้มาเทิร์นโปรมวยสากลอาชีพครับแต่บัลลังก์โลกครับในสังกัดของกอเกียรติกุ๊บครับคุณก้อและก็คุณอู๊ดครับร่วมกันผักดันโอ้โหนะซ้ายคร
0: ับเกมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมลุ้นไปเชียร์ไปครับชอบใครฝ่ายแดงนักมวยไทยนะครับมีฝ่ายน้ำเงินต่างชาติแม่ดุความมั่นใจเขาสูงมากเลยนะ
1: เสียวนะเสียวนะหวาดเสียวนะ
0: 1 2เห็นมั้ยลำตัวขึ้นบนโอ้โหต่อยยากเลย
1: เอาล่ะเสียวเสียวไส้ติ่งอ่ะดูดิพี่ต้อง
2: ดูแล้วปูซานต้องป้องกันต้องแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับจะปล่อยให้ละหลวมหลุดมานี่โอ้โหลำบากแน่นอนนะครับ
0: ในช่วงปลายยกออกหมัดออกเป็นชุดแล้วออกหน้ากลัวเลยออกดู

0: ป้าเลยนะ
1: ใช่เรื่องของคู่อุ่นเครื่องเราก็คัดมานะครับไม่เอาแบบอุดๆหมูหมูมาไม่เอานะครับหมดยกที่หนึ่งครับ
2: อาชีพ
1: ครับอยู
0: ่ไม่จริงหรือเปล่า

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระ

ส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อ

0: ควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่า

ผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผม
โอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงสูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงสูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงสูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่ามาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้ารู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็น neuroprotective นะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอน
นะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1,000มิลลิกรัมนะครับ1,000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1,000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บ

กินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุ้นๆหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรัลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรัลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรัลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นดังนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็

พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทาง Inbox ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสซาเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยก
Product ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดด Ultimate จะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่า Pure White นะครับกันแดด Pure White เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดด Pure White เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริจินอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริจินอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริจินอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ออริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีออริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้น
ในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนําเป็นน้ํามันรําข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะครับ

0: ไม่ค่อยแนะนํากินน้ํามันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยว่าทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living

ยประกอบด้วยวิตามินอีคอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมด

0: ับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟแต่ทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมทหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับมีควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับ และนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: สิกินเขายังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปไกลๆตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะว่ากันไม่สิถึกสิถึกแซ่ไปเลยจะไปไสก็ไป

นปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางอายของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางอายของอายอีหลีนะเด้อ

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษ

0: เน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้
2: ยนะคะ
1: เ
2: ยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำ
1: ครับ
2: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
2: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได
1: ้ตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะ ทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
2: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บาง
2: ค
1: นมา 8,000 แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
2: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
2: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
2: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
2: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
2: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: ครับ
2: กลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
2: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
2: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
2: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
2: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
2: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า ORAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า ORAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆ
2: ค่ะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับ ที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: ะ
2: น
1: ะ
2: ค
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
2: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
2: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
2: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
2: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
2: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
2: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
2: ค่ะฟองเดียวท
1: ี
2: นี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
2: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
2: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
2: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
2: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะก
1: ี
2: ้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
2: เราดู LDL ป
1: ั
2: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
1: ที่
2: แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร
1: ่
2: างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีนี่บางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
2: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
2: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก
1: ็
2: เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
2: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
2: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
2: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
2: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
2: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
2: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
2: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
2: ก
1: ็
2: คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
2: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
2: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอว
2: ิ
1: ่งเดินอะไรอย่างเงี้ย
2: คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
2: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ้มปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้อง

0: เดินมีแอคทิวิตี้ในชีว
1: เค
0: ิ
1: ล
0: ต
1: ื่อ
0: ป
1: น
0: ระ
1: ต
0: จ
1: ัว
0: ำวัน
1: เยอะ
0: ค่ะ
1: ๆค
0: เคร ลื
1: ั
0: ่
1: บ
0: อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องห
1: ค
0: ยุ
1: ร
0: ด
1: ับ
0: สูบบุหรี่
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหล
1: ค
0: อ
1: ร
0: ด
1: ั
0: เ
1: บ
0: ลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์
1: ครับผ
0: น
1: ม
0: ะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือ
1: ครับ
0: ต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: บ่เรียนเกมพ่อแม่ก็ได้เขาเซียนยังดีวะ
1: กูว่าเขาไปยิงขี่กระป๋อมดีกว่าวะ
0: กูว่ามันบาปวะ
2: ไปเล่นเลดแมทดีกว่าวะ
0: กูว่ามันเมื่อยวะ
2: อ๋อคิดออกแล้ว
0: ยังล่ะ
3: เราม
2: อ

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล
0: ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วน

0: ของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดี people ชาวเน็ตทาง YouTube และก็ Facebook อีบัดหนึ่งวันนี้แต่เฮามีศิลปินฮับเซิร์นที่ค่อนข้างจะพิเศษคือเพิ่นเดินทางมาเพื่อบันทึกเสียงผมกับน้องเมย์อยู่หน้าเป็นบทเพลงใหม่เพลงประกอบหนังสั้นเลิงเดิน3เดี๋ยวตอนท้ายจังเฉลยว่าผู้นี้แม่นเพ้อแต่โซงนี้ขอต้อนรับเบาะซื้อก่อนก็ได้เนาะอันน่ะเอ่ยมลัยทองทินสวรรค์เจ้าของเสียงล่ำอมตะสาวผู้ไทยฮอนคำสบายดีพีเพิลนะเอ่ยบัดนึง
2: สบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะ

ที่จริงค่อยเคยพยายามเฮอซิลิพอนกับน้องเมย์ถ่ายทอดเนื้อในของล่ำก่อนนี้ออกมาแต่สกิลการล่ำของเขาสองคนยังมีถึงเพราะว่าดั้งเดิมของล่ำผู้ไทยนั้นต่อยอดมาจากพิธีกรรมเก่าแก่ที่เฮาเอิ้นว่าเหย่าและการที่จะเหย่าได้ดีนะมันต้องลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณแบบนี้ผู้นี้แม่นผู้อื่นผู้ไก่เนอะเป็นแม่แท้ๆของน้องเมย์นั่นเองและกะสำหรับคลิปนี้ขอบมกขอบเจอหลายๆถ้ามีโอกาสว่างๆมือนาเดี๋ยวจะเฮออันนะแม่ของน้องเมย์มาโชว์สกิลการล่ำฟังอีกห้องว่าเฮาถึงจิตวิญญาณอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
2: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะฮะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้ป
2: ่ะไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได
2: ้คีโมบอกว่าหาย
1: uh-huh.
2: แต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100%
1: uh-huh.
2: นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลย ตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายๆเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: ไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: อ
2: ่
1: ะแล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: ฮะ
2: อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอารังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
2: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วง
1: ฮะ
2: ผมร่วงคิ้วร่วงวิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคเต็ดเทอราปีใช้อิมมูโนเทอราปี
1: ฮะ
2: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
2: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine alternative
1: ทางเลือก
2: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรเนี่ย
1: ม
2: ีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำไอ้สารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
2: เขาบอก เขาบอก
1: เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้น
2: แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
2: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจนะก้อน
1: ใหญ่มาก
2: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มัน
1: หายไป
2: หายไป
1: ทั้ง
2: น
1: ี้
2: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
2: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆก็ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
2: เอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
2: คือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
2: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียวก
1: ็
2: คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ย
1: บ
2: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือด เราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
2: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้นมะเร็งนี่แหละ
2: จากไอ
1: สารเข้าไป
2: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
2: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
2: จริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
2: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหม
1: ม
2: ันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
2: มันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โอ้โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
2: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
2: เข้ามาแล้ว
1: เ
2: ข็มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
2: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างในร่างกายเรา
2: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
2: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
2: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
2: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นไปบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
2: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
0: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ักลาสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปไปไอ้ถ่าโดนบ่
1: อุ้ยไอ้ถ่าแต่มื้อเช้านี่จนว่าแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
1: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
1: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ่
0: เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้หรอกต้องโดนล่ะเนาะ
1: เอ๊ะจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
1: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยฮอดทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะไปบ่

0: ใส่สไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
3: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
4: ครับ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
5: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
5: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทจิเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
6: ราย
5: อ
6: ย่างมาก
5: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
5: เพราะว่าเขาหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
6: ของร่างกาย
5: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุนี้อยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
5: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่าง
3: แ
5: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเข้าเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
5: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
7: ในสาหร่ายเกลียวทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ใน

0: าหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
1: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
2: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย
3: คร
2: บถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
1: ้สุขภาพที่ดี
2: สุขภาพที่ดี
1: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มอชอน
1: ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต
3: ์
2: นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได
3: ้
2: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอดคนเป็นเอด
3: ดีขึ้น
2: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
3: ้
2: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
2: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวานเพราะว่านาสาซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มอช
1: อ
2: แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลง คือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็
1: อ
2: กแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองก็ดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
3: น้ำหนักได้เยอะมาก
2: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
1: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
2: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให
3: ้
2: ทำให้เป็นการซ่อมแซม
1: ส่วนที่
2: สึกหรอของเซลล์แต่ละเซลล
4: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลือทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
3: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลียวทองไหมครับ
1: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
3: ต้องทานอาหารเสริมไหม
2: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
3: ่
1: นี่
2: คุณอาจจะกินหมูนะแต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
1: ไม่ครบ18
2: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
1: ง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
1: เพื่อสุขภาพที่ดี
2: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
1: เร่งรีบ
3: จริงๆไม่มีทางเนาะ
2: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
1: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้นนี่ก็วิ่งแล้ว
3: ค่ะไปทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
2: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20%
3: คร
2: ับก็จะได้บ้างแหละ
3: พอจะได้บ้างแต่สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
2: 60% ขึ้น
3: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
1: ที่ร่างกายของเราต้องการ
3: ยอดเยี่ยมครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายใต้น้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพ

0: ขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
1: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
2: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองอะนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทําให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานหนักมากนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะภายในมัน

0: ก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหม
1: อ
0: ที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
1: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมอะนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
1: มาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างงี้แ
0: หละเยอะมากอ่ะ
1: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโซมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคลองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าพอว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได
0: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: แต่ก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิ

0: ภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
2: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
3: ้ก็ทานได้
2: ใช่คือดูแลสุขภาพ
3: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
1: ้
3: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
2: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

นตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าห้อง

0: มาทันพ่อกิโลมาคือโพดคือโพแถนอกคุณพันระยะสิบว่าให้จริงทิ้งเลยบ่เหือบ่งอขอน้ำลดสั้น
1: อย่าท่าอย่าท่า
0: ซัมนีเดอร์แบทคอยซีเบิร์ดเอา

ดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละว่างเราสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพัน

0: ีเสียงกระดอจะว่าหูสั่นบ่อคอยกำลังเบิ่งทางฝนตกรถก็สวนไปมากคอยต้องสาดสายตาขับยางระวัง
1: แม่นบ่ทั้งนี้คือแจ้งแดดออกแห้งๆฟ้าแจ้งจังปัง
0: เอาฝนมันตกผู้ทั่วฟ้าแล้วเจ้าสิมาหาเรื่องคอยเฮ็ดหยังฮี่เนี่ยโอ้สร้างเป็นนกคนฮู้นี่เนาะ

ล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละวางแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าปล่อยฮอดแล้วคุณพัน

0: เส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPOตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
5: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซี่เคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซี่เคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
6: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆ เดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือ anti inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำลายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตอรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistant จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistant ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะๆๆจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์แล้วเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย คยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาเลสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติเนี่ยหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะ

ึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: ็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลา

0: เส้นผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5

0: รัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววัน

น้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้

0: าร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องมะเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทตินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
3: คือ
2: เยอะนะคะ
1: ร่ายยาวมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเล

0: สิกเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
4: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดขาฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
6: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
7: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
8: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
9: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียด

ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็คช้อปปิ้ง

0: ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LBS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: ณช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ที่ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ และทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

ยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลย

ก็บค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทย์บอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1 ซองค่ะ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
3: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลด